0: จีนได้พัวพันหัวมืออย่างแน่นแฟ้นภายใต้ขอบหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางโดยเฉพาะการหัวมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้สื่อมวลชนลาวได้เสื่อมโยมอย่างตั้งหน้าเข้าในขอบการหัวมืออาเซียนองค์การสหประชาชาติและกลุ่มความพัฒนาอื่นๆเพื่อยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลโดยการนำเสนอข่าวสารที่โปร่งใสส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
1: การพูดคุยของมือสากลของแถลงสื่อมวลชนและแถลงข่าวและการพูดกว้างได้มีลักษณะมีเกิดสารลายขึ้นการพูดคุยแบบพิเศษและการข้อมูลของด่านกับสารสังคมยิ่งย่ำพิเศษในต้นปี2016นี้คณะโฆษกกองทัพก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือกับเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนกับกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวในการกีฬาสื่อสารเวียดนามการข้อมูลกับสปอร์ตจีนก็มีความแน่นแฟ้นภายใต้ข้อหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางโดยเฉพาะการข้อมูลด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ
0: ์ท่านคำพันธ์ปุญญวงศ์ไฮฮู้ตื่มว่าผลสำเร็จการเคลื่อนไหวนำพาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาย้อนได้รับการซี้นำอย่างใกล้ชิดจากการนำผักหลัดทุกขั้นเป็นต้นกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักและคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐบาลอย่างต่อเนื่องพนักงานสมาชิกผักนักข่าวนักเขียนบรรณาธิการแม้นมีความรู้ความสามารถในการเฮ็ดเวียกสื่อมวลชนในระดับที่แน่นอน
2: ในวันที่24สิงหาคมนี้ท่านวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานคณะกวดการศูนย์กลางผักประธานองค์การกวดการแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสนับบังหลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามสถานทูตลาวที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสที่คณะเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามโดยมีท่านนางคำเผาอึ่นทวันเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยคณะและพนักงานสถานทูตให้การต้อนรับท่านคำเผาอึ่นทวันได้รายงานสภาพการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพิเศษเฉพาะก็คือเวียกงานการทูตของสถานทูตลาวพิเศษแม่นการเป็นขั้วต่อในการประกอบส่วนเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้ท่านวันไซพองสวรรค์และคณะได้รับทราบในโอกาสนี้ท่านวันไซพองสวรรค์ได้ให้การอบรมและแจ้งสถานทูตรับทราบเกี่ยวกับบางสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปฏิบัติวัฒนธรรมชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ลาวซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลได้วางออกและผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติสุดที่10วัฒนธรรมชาตินี้ถือเป็นเข็มทิศเนื้องทางอันสำคัญในการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนลดพรความทุกข์ยากอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยืนยงท่านยังได้ซี้นำให้สถานทูตลาวจงสืบต่อเป็นขั้วต่อประสานงานในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามให้ขยายตัวขึ้นไปอย่างบ่ยุดยั้ง
0: คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักได้จัดปฐกถาเผยแผ่เสื่อมซึมมนเสื้อวันสั่งตั้งในรอสั่งชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีวันที่25สิงหาที่นครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติปฐกถาของสหายลาวเป่าซ่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางผักรองเลขาคณะบริหารงานผักรองประธานศูนย์กลางในรอสั่งชาติเข้าร่วมรับฟังมิสหายวาลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำนักศูนย์กลางผักรห้องเลขาคณะบริหารงานผักห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักพร้อมด้วยบรรดาสหายกรรมการคณะผักคณะกรมคณะแผนกพร้อมด้วยพนักงานภายในคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักเข้าร่วมการปฐกถาครั้งนี้เพื่อเสริมซึมซึกสัมพันธ์ให้พนักงานภายในคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักรับรู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติพร้อมการเสริมขยายมนต์เสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จทุกหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายสหายลาวเป่าซ่งณวงไซได้ยกเห็นการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของในล้อสร้างชาติซึ่งแมนองค์การที่สืบทอดมุ่นเสื้ออันสง่างามของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักชาติในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของแนวลาวอิสระได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาปี1950ได้รับรองมติสำคัญคือ มติว่าด้วยการสร้างรัฐบาลลาวต่อต้านโครงการการเมือง12ข้อสื่อของประเทศเพลงชาติและกาหมายชาติมติตกลงว่าด้วยการสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระและการนำพาปลุกระดมขบวนการต่อสู่ต้านพวกลาวเมืองคืนอย่างดุเดือดและสามารถญาติได้ไซสนะในปี1954หลังจากนั้นปี1956ได้เปลี่ยนชื่อแนวลาวอิสระมาเป็นแนวลาวหักชาติเพื่อสืบโตเป็นคันธงเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าห่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มิถ่าเอียงหักชาติได้ขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพและประชาชน3ชาติอินโดจีนไอ้น้องต่อสู้ต้านจักรพรรดิลาเมืองขึ้นและภารกิจอื่นๆซึ่งได้รับชัยชนะแต่น้อยหายใหญ่เป็นก้าวๆมาและยะปี1979ถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากแนวเล้าหักชาติมาเป็นแนวเล้าสร้างชาติเพื่อแน่ใจเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนศาสนาและเพศไว้นับทางคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศใต้ห่มธงปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นแล้วเราสั่งซาดได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรชาวกสิกรนักเขียนฮู้ปัญญาชนและสั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นศึกษาอมโฮมประชาชนด้วยการหมุนไส้หลักการอันถูกต้องของพรรคเห็นให้ขบวนการปฏิวัตินับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบ่จะยั่งนอกนี้แนวเราสั่งซาดยังมีมูลเสื้อที่ปรึกษาแนะนำและเป็นบอนให้ประชาชนได้เพิ่งพาเหตุบทบาทเป็นขั้วโตที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจประชาธิปไตยประชาชน
2: พิธีลงนามสัญญาย่อยโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ในภาคใต้ของลาวมูลค่า61ล้านดอลลาร์ระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมลงนามของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมิซุยุโกะห้องประธานบริหารองค์การมือสากลญี่ปุ่นประจำลาวมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยพนักงาน2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นว่าการลงนามในสัญญาย่อยครั้งนี้เป็นบาดก้าวที่สำคัญในการหั่นโครงการจากระยะการก้าเกียมก้าวเข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบสัญญานี้มีขึ้นหลังจากการลงนามในสัญญากิจกรรมที่ได้รับทุนในเดือนเมษาปี2006และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการเงินในเวลาต่อมาจะช่วยให้สามารถเบิกจ่ายทุนโครงการงวดทำอิฐและอำนวยความสะดวกให้แก่การเริ่มต้นกิจกรรมทั้งในระดับชาติขั้นแขวงและขั้นสุมสนสุมใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยั่งยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และการรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนอกนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและทั่วถึงของบรรดากลุ่มส่วนเผ่าและแม่ยิงในการคุ้มครองปกปักรักษาและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยง
3: สำหรับสปป.ลาวก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกข้าพเจ้าแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญเพราะป่าไม้และภูมิทัศน์ธรรมชาติบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของสาแต่ก็ยังติดพันกับการทำมาหากินการดำรงชีวิตของประชาชนลาวดังนั้นการปกปักรักษาป่าไม้และการพัฒนาจึงต้องดำเนินไปเคียงคู่กันเพื่อให้สามารถอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อมกับการสร้างโอกาสด้านอาชีพและรายรับให้แก่ประชาชนซึ่งนี้ก็แม่นหัวใจของการพัฒนาที่ยืนยงความสำเร็จของโครงการจะบ่สามารถวัดแทงได้เพียงแต่จากจำนวนกิจกรรมหรืองบประมาณที่นำใส่แต่ควรสะท้อนออกมาเห็นผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อป่าไม้ต่อชุมชนและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มชนเผ่าแม่ยิ่งและกลุ่มคนที่ต้องการช่วยเหลือให้ได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้นี่แม้นหลักการสำคัญหลายเพราะว่าการอนุรักษ์ป่าไม้จะสามารถบรรลุ ผลอย่างยิ่งยงใดก็ต่อเมื่อประชาชนและชุมชนได้เป็นภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมในกระบวนการนี
2: ้ท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นซึ่งว่าโครงการนี้จะจัดตั้งปฏิบัติอยู่5แขวงคือสวรรณเขตสระวันจำปาสักเสกองและแขวงอัตตปือโดยมีเป้าหมายรวมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยันยงพร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการจัดตั้งปฏิบัติจะสุ่มใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยันยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นกว่าเก่า
0: วันที่24สิงหาคมนี้ที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้มีพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างระบบน้ำดินบ้านนาปันแขวงเสียงควางภายใต้โครงการช่วยเหลือคันฮักทานซึ่งพิธีเซ็นสัญญาครั้งนี้แม่นการสนับสนุนทุนเพื่อก่อสร้างระบบน้ำดินที่บ้านนาปันแขวงเสียงควางโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยในพิธีเซ็นสัญญาทานโคอิซึมิซึโตมุเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้เซ็นเอกสารแลกเปลี่ยนการร่วมมือกับผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่รับเอาการช่วยเหลือจากท้องถิ่นโดยมีทานภูวงศ์อุ่นคำเสนเลขาพรรคแขวงเสียงควางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีทานโคอิซึมิซึโตมุมีคำเห็นว่าอยู่ประเทศลาวอัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัยแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีปัจจุบันได้บรรลุถึง 90% แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามยังมีบางพื้นที่อยู่เขตทางไกลโสกลีกยังมีความต้องการการปรับปรุงเส้นบ้านนาปันแห่งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จอย่างจบงามโดยไวด้วยการร่วมมือร่วมใจจากประชาชนเขตดังกล่าวและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของชุมชนด้วยโครงการช่วยเหลือคันฮักทานแม่นการสนองทุนที่จำเป็นให้แก่โครงการขนาดน้อยที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแน่ใจการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่มีกำลังพัฒนาซึ่งรวมมีประเทศลาวอยู่นำรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแขวงเสียงควางมูลค่าหลายกว่า $29,000,000ในแขนงการศึกษาระบบน้ำลินและสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นในนามเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการแก้ไขความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคพื้นจะสืบโตให้การสนับสนุนประเทศลาวในการปรับปรุงพื้นฐานชีวิตการเป็นอยู่คันทักทานของประชาชนเพื่อหับประกันว่าจะบ่ให้มีภัยถูกปัดทิ่มไว้อยู่ทางหลัง
2: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งกรรมการสุดต่างภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสนบุรีพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามและสุกยู่โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมแม่น้ำเหืองอยู่มะเกนเท่าในวันที่22สิงหาคมนี้โดยการต้อนรับของท่านคำปุ่นนวลสบับกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารภาคเมืองแก่นเท่าพร้อมด้วยแขนงการที่เกี่ยวข้องการลงติดตามครั้งนี้ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่2จุดคือจุดบ้านพ้นสว่างตอนเหนือมีความยาว2กิโลเมตรครึ่งมูลค่าก่อสร้าง104กว่าตื้อกีบรับเหมาโดยบริษัทดวงจันทร์หงเฮืองจำกัดผู้เดียวมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จหลายกว่า30ส่วนห้อยและจุดกลางบ้านพลสว่างมีความยาว1กิโลเมตรครึ่งมูลค่าการก่อสร้าง97ตื้อกว่ากีบรับเหมาโดยบริษัท SLK ก่อสร้างขวดทางและเคหสถานจำกัดผู้เดียวมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จหลายกว่า32ส่วนห้อยในโอกาสนี้เลขาพรรคแขวงเสนบุรีได้เน้นนักให้แขนงการที่เกี่ยวข้องสืบต่อติดตามกวดกาและสุกยุ่งคงกันดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนการในมาตรฐานเทคนิคและทันเวลา
0: ท่านสมศักดิ์เสาวรัตน์เลขาพรรคเมืองมูลประโมกแขวงจำปาสักพร้อมด้วยท่านสมจันทร์สีจันแดงหงเลขาพรรคเมืองคณะกรรมการต้านภัยพิบัติคันเมืองได้สืบต่อลงติดตามกวดกาสภาพความเสียหายเก็บกำข้อมูลตัวจริง พร้อมทางมอบเครื่องช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ตาแสงนาดีเมืองมุลปะโมกเมื่อบ่เดือนมานี้การลงเคลื่อนไปติดตามครั้งนี้คณะนำขันเมืองได้ให้การช่วยเหลือ4บ้านอยู่ตาแสงนาดีที่ได้รับผลกระทบเช่นบ้านสะพังเหนือบ้านสะพังใต้บ้านห้วยยางและบ้านเวิร์นยางนอกจากการเก็บกรรมข้อมูลด้านเฮือนซานเนื้อที่ทำการผลิตและพื้นฐานโค้งรางที่ได้รับความเสียหายแล้วคณะกรรมการต้านภัยพิบัติขันเมืองยังได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยท่านสมศักดิ์เสาวรัตน์ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมทางเน้นหนักให้องค์การปกครองตาแสงนาดีพร้อมด้วย4บ้านประสานงานกับกำลังประจำการสืบตัวติดตามเฝ้าระวังสภาพระดับน้ำและการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างใกล้ชิดสั่งรวมสถิติความเสียหายให้ครบถ้วนละเอียดและถูกต้องเพื่อรายงานให้คันถึงโดยไววางแผนมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่สุขอนามัยและการผลิตของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
2: บรรดาฮุงเฮียนในขอบเขตทั่วเมืองผาหลุมแขวงบ่อแก้วพวมกะเกี่ยมคมพ้อมไข่สุกเฮียนใหม่2026 2027ด้วยความเป็นเจ้าการเมืองผาอุดมมีฮุงเฮียนเลี้ยงเด็กและอนุบาล40แห่งฮุงเฮียนประถมมี54แห่งฮุงเฮียนมัธยมศึกษา11แห่งและนี่มีฮุงเฮียนมัธยมตอนต้น8แห่งฮุงเฮียนมัธยมสมบูรณ์3แห่งผาอุดมเป็นเมืองนึงที่มีอัตราเข้าเฮียนของน้องนักเรียนหนาแน่นและนี่ก่อนจะไขสุกเฮียนใหม่ได้เฮ็ดแจ้งกันแนะนำให้แต่ละโรงเรียนภายในเมืองกะเกี่ยมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ได้จัดโรงเรียนอนามัยตัดหญ้าปัดกวาดอาคารสถานที่กะเกี่ยมเครื่องใช้อยู่ห้องการครูและโรงเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนการสอนพร้อมทั้งเกี่ยมความพร้อมในการรับนักเรียนพร้อมนี้ยังได้ประสานงานกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งให้บรรดาบ้านที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของโรงเรียนนำพาลูกหลานมาจดหมายสื่อให้ทันกับกำหนดเวลาเพื่อจะได้ไขสุขเฮียนใหม่ในวันที่1กันยาหน้านี้ให้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศและปิ่นขบวนฝุดฟื้นต่อไปสันทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวปองไซลมพายุหมุนเขตฮ้อนนาลาหัวที่19ประจำปี2026ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้ตอนเทิงสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเพื่อให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาสโมสรมาสด้าลาว GBFC หุ่นอายุบ่เกิน12ปีเป็นตัวแทนจากลาวสร้างประวัติศาสตร์นามใหม่ของวงการกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวหลังจากครองแชมป์บาสเกตบอลเยาวชนระดับโลก U12 Junior Soccer World Challenge 2016ที่นครซีบะประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันและชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ระหว่างตัวแทนจากลาวและทีมชั้นนำระดับโลกจากประเทศแอสปายคือสโมสร FC บาร์เซโลนาผลการแข่งขันนักกีฬาเยาวชนลาวมาสด้าลาว GB สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นและเอาชนะบาร์เซโลนา3ประตูต่อ2เฮ็ดให้ตัวแทนจากลาวสามารถคว้าขันรางวัลชนะเลิศได้อย่างสมเกียรติผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญของการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชนลาวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความตั้งใจและความสามารถของนักกีฬาลาวที่สามารถก้าวขึ้นไปเทียบเท่ากับทีมระดับแถวหน้าในระดับนานาชาติท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบ่เดือนมานี้กัมพูเชียพร้อมพิจารณาการขยายเวลามาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่พลเมืองของจีนและยกเว้นวีซ่าให้ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงแห่งอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูแขนงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พร้อมพบกับความยุ่งยากลำบากคณะเฮ็ดเวียกด้านการท่องเที่ยวของกัมพูเชียได้เรียกร้องให้ขยายเวลาของมาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในระยะทดลองโดยได้กำหนดไว้ในวันที่15มิถุนาหาวันที่15ตุลา2026ให้ขยายออกไปจนฮอดท้ายปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูเชียจะยื่นขอพิจารณาดังกล่าวต่อทานฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูเชียเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายมาตรการนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการขยายตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวกัมพูเชียเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเติบโตของแขนงการบินปัจจุบันแขนงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในเสาค้ำสำคัญที่ค้ำสู่เศรษฐกิจกัมพูเชียแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวกัมพูเชียในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนาปีนี้มีจำนวนเพียงแต่ 1,750,000 คนลดลงหลายกว่า 47% เมื่อสมเทียบปีต่อปี
2: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวสารสินหัวของทางการจีนเมื่อบ่เดือนมานี้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและองค์การพัฒนาการสื่อสารสิงคโปร์รายงานว่าได้จัดสรรไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ข้อมูล4แห่งประกอบมี Digital Realty Equinix Capital และ ST Telemedia Global โดยเน้นหับการจัดสรรไฟฟ้าแห่งละ50เมกะวัตต์ภายใต้โครงการเปิดหับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลข้างที่2ปัจจุบันสิงคโปร์พร้อมสุมใส่ขยายพื้นฐานโครงรางด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งควบคุมการใช้พลังงานของแขนงการนี้ให้มีความยืนยงบทรายงานระบุว่าสิงคโปร์ได้เริ่มต้นโครงการเปิดหับคำห้องการใช้ไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี2015และได้หับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศหลายกว่า20รายการโดยศูนย์ข้อมูลทั้ง4แห่งในเบื้องต้นได้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานแบบยืนยงซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำการนำใช้แหล่งพลังงานสีเขียวหลายกว่า50ส่วนห้อยของกำลังการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานขั้นสูงเช่นระบบระบายความร้อนด้วยของแล้วอุปกรณ์ IT ที่ประหยัดพลังงานห้อยส่วนห้อยและผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวของสิงคโปร์อีกด้วย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อบ่เดือนนี้สหภาพยุโรปหรือ EU จะส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือแซกบี้หลังจากประเสริญกับไฟไหม้ล้ำป่าข้างใหญ่ในเขตปกป้องรักษาธรรมชาติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งสืบโตแผ่ลามออกไปเป็นเวลาหลายอาทิตย์ชานอันเดียแบกกรัสหัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าเอโรปประจำนครหลวงเบลกราสประเทศแซกบีได้เปิดเผยว่า EU จะให้การช่วยเหลือแซกบีผ่านกลไกการปกป้องพลเรือนของสภาพเอโรปหลังจากรัฐบาลแซกบีได้ขอความช่วยเหลือจุดที่เกิดไฟไหม้ล้ำป่าข้างใหญ่นี้แม้นอยู่เขตปกป้องรักษาธรรมชาติเดลริบลาสกาเปซาราซึ่งตั้งอยู่ห่างจากนครหลวง เรลกราสของแซกบีประมาณ80กิโลเมตรโดยเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีทางเนินทรายและเนื้อที่ป่านอกนั้นยังเกิดไฟไหม้ล้ำป่าขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอีกด้วย
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พยสิทธิ์อ่าน
5: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เออแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เอาขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่องฟันกระดบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันพุธวันที่26ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าก็เป็นลักษณะครึ้มๆ มีลมเย็นพัดผ่านพอมาฮอดบางเวลา 7:00 น.ยังนี่ก็เห็นแสงแดดออกมาแต่ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีสำหรับอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปแต่อยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสุ่มไส้การบริบัติรักษาข้าวนาปีเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกค่าเวียกขายดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญรุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวซึ่งมาพอปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อย51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลยั่งยืนยังปวงสลาของพวกเฮาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นนับตั้งแต่เขตภูดอยลงถึงภูเพียงหรือว่าท่งเพียงล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาและเคียงคู่กันนั้นพรรครัฐบาลก็ได้ทุ่มเททุนหอนอันมหาศาลเข้าในการปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างเพื่อเฮ็ดให้ปวงสลาของพวกเฮามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นทุกฝ่ายกระดบก็คือดังพวกเขาหูเห็นนำกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งพวกเขาหับหูนำกันปัจจุบันนี้ก็คือปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมบางเขตแขวงบางท้องถิ่นอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาเนื่องจากว่าภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายให้แห้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายยังลวงหลายต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของคนในสังคมในระยะสั้นและระยะยาวภัยพิบัติมันมี2ประเภทคือภัยพิบัติทางธรรมชาติหมายถึงเหตุการณ์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเช่นว่าภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งลมพายุศัตรูพืชพยาธิระบาดภัยหนาวดินเจือนแผ่นดินไหวปูไฟระเบิดส่วนภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นก็แม่นหมายถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินและอันตรายทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการกระทำของมนุษย์เช่นว่าอัคคีภัยไฟไหม้ลามป่าสารเคมีหัวไหลและระเบิดตัวค้างที่บ่ทันแตกเล่านี้เป็นต้นเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัตินั้นได้ย่าผ่านมาลาวเฮาประสบภัยน้ำท่วมอย่างนักหน่วงสมควรซึ่งส่งผลกระทบโดยโกงต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่บรรดาแขวงในทั่วประเทศสำหรับปี2016นี้อยู่หลายแขวงนับแต่เหนือฮอดใต้ก็ได้ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมอย่างนักหน่วงซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการผลิตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะนับแต่ต้นเดือนสิงหาเป็นต้นมาต่อกับสภาพการดังกล่าวนั้นยามใดภาครัฐก็ได้เอาใจใส่ส่งเสริมเรื่องงานป้องกันและควบคุมภัยพิบัติด้วยการวางนโยบายงบประมาณและระดมการช่วยเหลือจากสังคมนอกนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติก็ได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นบ่อนเกิดภัยพิบัติแขนงการและทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติเป็นต้นการบริการด้านสาธารณสุขการสนองเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการจัดสรรที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้มีหลายภาคส่วนนับทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้นำเอาวัตถุปัจจัยไปช่วยเหลือบรรเทาทุกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาแขวงคือแขวงเสียงขวง2บริษัท TCL Mining จำกัดและบริษัทแสงเจริญจำกัดมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1ตื้อกุกีบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในวันที่11สิงหาคมผ่านมาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีกลุ่มบริษัทเจริญเสกองพลังงานจำกัดธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดบริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดลาวภาคส่วนละ5ตื้อกีบและกลุ่มบริษัทโชคชัยจำกัดจำนวน4ตื้อกีบในมอบช่วยเหลือในการแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวท่านสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ลงติดตามแก้ไขสภาพความเป็นจริงในต่อภัยน้ำท่วมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าภัย
หลังสภาพฝนตกหนักในระยะเดือนสิงหา

2026เฮ็ดให้น้ำของและน้ำห้วยใสต่างๆเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างว่องไวส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนหลวงหลายที่ทำการผลิตพื้นฐานโครงร่างเป้เพยอย่างนักหน่วงท่านสอนเซสิบันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามแก้ไขตัวจริงต่อกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นกำลังใจและมอบเครื่องช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทางเมืองกลึมแขวงเสกองเมืองคงเสดอนแขวงสารวันและเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักระหว่างวันที่11หาวันที่23สิงหาคมผ่านมาในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวความเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บางด้านเป็นต้นให้จัดตั้งเวรยามรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมียนวัตถุสิ่งของต่างๆให้ดีเพื่อบ่ให้ผู้มีผู้สวยโอกาสมาลักลอบกาเกียมแนวพันธุ์พืชและส่งและสิ่งที่ติดพันเพื่อการผลิตทดแทนพร้อมกันรักษาสุขอนามัยและตามสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดสืบต่อติดตามและให้การช่วยเหลือแก้ไขความยุ่งยากต่างๆของประชาชนติดตามสภาพดินฟ้าอากาศก็คือระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำบกแห้งลงเห็นว่าบ่มีความเสี่ยงแล้วจึงพากันกลับสู่บ้านเหือนของตนเองเอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือในระยะน้ำกำลังท่วมและการฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมให้ได้รับผลดีสำหรับการแก้ไขระยะยาวแม่นให้แขวงและเมืองสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ประชาชนอยู่เขตต่ำและถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องคืนใหม่เพื่อให้มีที่อยู่มั่นคงถาวรและปลอดภัยดีหลังจากนั้นท่านสอนไสศิปันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินมอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาและอุปกรณ์การแพทย์จำนวนนึงให้องค์การปกครองแขวงและเมืองนำไปช่วยเหลือประชาชนแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเคียงคู่กันนั้นยามใดก็ตามในระยะฝนนี้ยังจะสืบต่อตกและยังจะมีพายุอีกฉะนั้นจงเอาใจใส่มีสติเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดการขึ้นลงของน้ำของก็คือสภาพดินฟ้าอากาศจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาศาสตร์ยังทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุทางโทรภาพเอาใจใส่ตอบสนองโดยเฉพาะการตอบโต้พยาธิระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมและเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกการสุขอนามัยเป็นต้นน้ำดินนำสร้างนำบาดาลวิถีที่ถูกผลกระทบเพื่อเป็นการฟื้นฟูกลับคือสภาพปกติโดยไวสืบต่อที่ตามกวดกาการฟื้นฟูครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติสืบต่อกวดกาคืนบรรดาสิ่งปกสร้างเวียกงานกสิกรรมพื้นฐานโครงร่างฮิปฮอนฟื้นฟูการผลิตเป็นต้นปักดำเข้าหน้าปีคืนใหม่ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพิ่มทวีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันให้แน่นแฟนโดยเฉพาะสังคมทุกภาคส่วนนับทั้งภาครัฐและเอกชนจงห่วมแหงห่วมใจกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางด้านวัตถุและจิตใจทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลับคืนสู่ภาพปกติโดยไวท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังเกติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสดีนำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:46 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโครงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook วสล.เอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพที่ผู้จัดทำรายการกำลังจัดรายการให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ปวงสล.ของพวกเขากำได้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลอพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาผลงานได้ต่างๆไว้กำนับพับต้นวันที่มีความหมายความสำคัญสำหรับวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาก็แม่นผ่านพ้นไปแล้วทับไปกระดบเนาะมหัศมื้อนี้วันที่26จากอีกตัวนี้พอเท่าใด4-5วันเดือนสิงหาเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปหลังจากนั้นเดือนกันยาก็จะก้าวเข้ามาพอถ้าเดือนกันยาก้าวเข้ามาก็จะมีวันชาติสสเวียดนามครบรอบ81ปีวันที่5กันยานี่วันสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันที่9กันยาวันสร้างตั้งสหพันธ์นักรบเก่าแห่งชาติลาวครบรอบ24ปี16กันยาวันเอิ้นว่าวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและ1ใน1ในนั้นที่โลกคำนึงแล้วก็จื้อจำตกตรึงนั่นก็คือ11กันยาวันโสตนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่า 3,000 กว่าชีวิตครบรอบ25ปีนะอันนั้นมาคาวาสาวโลกตกตรึงเกี่ยวกับวันโศกนาฏกรรมยนต์ตามตึกแฝดที่นิวยอร์กเสียชีวิต 3,000 กว่าชีวิตครบรอบปีนี้จะครบรอบ25ปีอยู่ในเดือนกันยานี่แหละทำเป็นครบสถานที่ใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวประเทศชาติได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปแต่ละระยะปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งของบ้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจและหน้าที่ระวังขั้นบริหารขึ้นใหม่ตามทิศมอบความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นเคียงคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพและความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อตอบสนองความมีความต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติการติดตามกวดกาเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่สภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งและรับรองเอาการแต่งตั้งและผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขจากองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเพื่อเป็นเพิ่มความรับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบของบรรดาหัวหน่วยที่นำแสงงบประมาณและทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดทันเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการกำหนดและการดำเนินตามขบวนการยุติธรรมสร้างเงื่อนไขตัวจริงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรมก็คือการบริหารการบริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือว่าสังคมเพื่อปกป้องความเป็นธรรมให้แก่ตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมหมู่ของประชาชนยกระดับเบี้ยการประชาสัมพันธ์ระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมโดยผ่านสื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบสื่ออยู่ภายในใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อตอบสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวของอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวและชัดเจนตลอดไปฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่านขยายในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในคงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยสามัญอากาศขออภัยสมัยวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้ค้นคว้าปรึกษาหารือย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและเป็นความเอกภาพสูงเกี่ยวกับปัญหาพนักงานและเวียกงานพนักงานในสุ่มปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจักรพรรครัฐถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุล
ระหว่างแขนงการพนักงานจำนวนบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองมีคุณเอิ้นว่าคุณสุบัติสินธรรมปฏิวัติความเป็นแบบย่างนำหน้าการเสียสละเพื่อส่วนรวมนั้นลดลงลดลงไปเรื่อยๆบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการและสวยแซ่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาพ้นเด่นที่สังคมให้ความเป็นห่วงและจมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความรู้ความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในเวียกงานพนักงานยังมีหลายปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบครบสุดและบ่ทันติดพันกับแผนบำรุงก่อสร้างการบำรุงสร้างก็บ่ทันสอดคล้องกับความเพียงพอต้องการตัวจริงการทดสอบพนักงานในขบวนเวียกงานตัวจริงอยู่หลายบ่อนบ่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นฮากฐานยังบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นยังมีปรากฏการละเมิดหลักการขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งการซับซ้อนการจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันมาตรฐานเงื่อนไขผลงานบ่ทันติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบ่อนยังบ่พ้นจากสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นตามตีราคาประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานยังบ่ทันเป็นปกติยังมีลักษณะรูปการขาดสนับภาวะวิสัยบ่เลิกซึ่งเห็นแต่ปรากฏการบ่เบิ่งความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมมีลักษณะซ้ำซ้อนบ่จ่าแจ้งยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดไว้ลงวินัยต่อพนักงานก็เส้นเดียวกันบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีละเมิดในสถานเดียวพิษเดียวกันแต่บางบ่อนลงวินัยนักบางบ่อนผัดถือเบาบางกรณีซักซ่ามีการผ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้และอื่นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวงไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์สุขสวัสดิ์สุขสิริเลื่อนๆหน้าจอทางด้านคอมพิวเตอร์อันนี้จากทําอิฐก็แม่นการแก้วสวนในสีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคําแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าปิดสีบนบดคึ้มๆอยู่บนวัดจังสันและอันนี้จากพรหมจันทร์พรหมจันทร์นี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองกระดึมอาจารย์สอบแพงพักอยู่ทางเมืองกระดึมนี่ตอนเช้านี้ฝนบ่ตกแล้วแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ทางเด้ออาจารย์สอบแพงพักขอบใจจังสูงเด้อบุญปันเด้อพร้อมด้วยลำแสงเพชรสัญลักษณ์มื้อนี้ทางเมืองวิระบุรีแขวงสวรรณเขตอากาศท้องฟ้าเป็นมืดคึ้มอากาศเย็นสบายสบายลิซาสอนมณีสมเสยอาจารย์สอบแพงกำพักจะรายการในดีหลายขอให้อาจารย์พร้อมด้วยทีมงานจงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อดำเนินรายการแบบนี้ให้สังคมรับฟังต่อไปขอขอบใจยิ่งสูงได้ลิซาสอนมณีเด้อจากคณะโฆษณาอบรมเมืองพลทองพลราติดตามทุกมื้อและฝนทุกมื้อทางเมืองพลทองว่าจังสันแล้วก็วันสอนคุณวิไลนี่ท่านสอบแพงกำพักติดตามจากแขวงพงษ์สดีสภาพอากาศท้องฟ้ามืดคึมแต่ว่าเสียงแจ้งดีๆเพิ่นว่าอย่างสั้นละจากอุดรนี่อุดรเพิ่นว่าฮัลโหลดีเจเพิ่นว่าอย่างสั้นอันนี้สีวิสัยสีเวียงไซสีเวียงไซสุธรรมวงศ์นี่มื้อนี้เพิ่นว่าเสียงแจ้งดีแล้วก็สมหมายสมหมายไพสุขเพิ่นว่ารับฟังอยู่เพิ่นว่าลุงบุญจันทร์แสนลาซาอากาศที่เมืองไสสถานตอนเช้ามื้อนี้ฟ้ามืดครึ้มอยู่แล้วก็สมฤทธิ์เด้อเพิ่นว่าจากสมฤทธิ์นี่เพิ่นว่าอยู่ทางเมืองไสสถานแขวงสิงห์บุรีมื้อนี้อากาศเย็นดีแล้วก็ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆอากาศบ่ปกติดอกเพิ่นรักษาสุขภาพเด้อเด้อท่านสอบแพทย์กำฮักอยากได้ยินเสียงอาจารย์แบบนี้ตลอดไปเสียงอาจารย์นี่เป็นเอกลักษณ์ได้ดีเพิ่นว่าอย่างสกอบใจจังสูงเนาะสมฤทธิ์เมืองทางไสสถานแขวงสิงห์บุรีอันนี้จากมณีวันแก้วแก้วสีนวลมณีวันแก้วสีนวลเพิ่นว่าเสียงแจ้งดีมื้อนี้นักพันจากพันคำบ่นี่ครับฟังทุกมื้อจากศูนย์ฝึกซอ1พร้อมด้วยเวียงสวรรค์เวียงสวรรค์นี่เพิ่นก็ว่าครับฟังจากเมืองตุ้มลานมื้อนี้อากาศอยู่ทางเมืองตุ้มลานปลอดโปร่งดีบุญรองเวียงวันคำจากบุญรองเวียงวันคำตาแสงน้ำยูเมืองท้องฟ้ามืดๆคึมๆอยู่วงศิลป์วงอินคัมนี่มากับเกือบอันดับท้ายๆหมู่ชมเชยอาจารย์สอบไปกำฮักขอบใจยิ่งสูงเด้อวงศิลป์วงอินคัมเด้อคำพวง
เพชรแนวพันสมบัตินี้เพชรแผ่วพันอยู่ทางเสียงขวงอากาศหนาวแล้วเด้อพันว่าจังสันอากาศอยู่ทางเสียงขวงเริ่มหนาวและปัจจุบันนี้ขอกระจายยุคสุขทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในรายการพัดขยายมาติกองไปสุนใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้จะให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทวนวิเศษสี่บททองสี่สมบัติในสังคมคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกล่องไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรันการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของ

0: สบายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาทั่วปะทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่เห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซึนติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซึนหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7 11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนินทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
1: เอาย้ำความหมายพี่ไว้จึงได้ยินดีไว
2: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
1: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
2: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดท่านสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการครบเฮาได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz และระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าเนาะทักทายสวัสดีมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยออกอากาศสดอยู่สำหรับมื้อนี้กลับมาพบพ่อกับพวกเขา2คนเนาะสุภาลินอนุราชและกามีในสังควบคุมเสียงเนาะสุขสวรรค
0: ์
1: พบพ่อกับมีรายการ1ชั่วโมงนับจากนี้ก็คือเฮาจะว่าว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรสภาพการเกิดอุบัติเหตุเนาะเวียกงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยและกับเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวพัน
0: เจ้า
1: เนาะให้ก็มีรายการได้รับฟังน้ำกันตลอด1ชั่วโมงนี้
0: เจ้าดังนั้นข้อมูลข่าวสารใดที่มีรายการอยากสื่อติดพันกับรายการของเฮาอย่าลืมหน้าเพจทางเรา National Radio เนาะหรือ0305787052กล่องขอความสั่นกับแมนเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าแม่แล้วท่านผู้ฟังแต่ละมือการทางรายการติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางเก้าตัวเมืองนครเมืองจันท
0: น์
1: และการสลับสับเปลี่ยนกับทางต่างแขวงเข้าพร้อมรายการขับขี่ปลอดภัยนำฉะนั้นมีรายการที่ว่าสนใจอยากจะให้พวกเขานี่นะเน้นสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เมืองใดเกี่ยวกับปัญหาใดเนาะก็อย่าลืมฝากคำถามได้เด้อ
0: เจ้าอ่ะพบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพุธวันที่26สิงหาคม2026ขึ้น13คำเดือน9ปีมาเมียพุทธศักราช2569ต้องเตือนมีรายการโกนเนาะดังที่กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์คนแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: เริ่มวันที่25สิงหาท่านผู้ฟังให้ระวังพายุหัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะแมนหัวที่19ประจำปี2026เพิ่นเอิ้นมาลมพายุหนุนเขตฮ้อนนาลา
1: อ
0: ันนี้ระวังด้วยมีรายการเนาะเฮาต้องติดตามตื่นมาระยะนี้หาต่อหน้านะมันสิมีพายุจักหัว
1: เจ้าก
0: ลัวจะหมดฤดูฝน
1: สำหรับหัวนี้ซื้อวานาล่า
0: แม่นหัวที่19ประจำปี2026ท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่อาศัยอยู่บรรดาเขตทางนับตั้งแต่ภาคกลางลงหาภาคใต้
1: เจ้า
0: ให้ติดตามเป็นประจำเรื่องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์นี่นะเพิ่นจะแจ้งเป็นแต่ละระยะไปหรือว่าแจ้งทุกมื้อท่านสามารถหาฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวนี่ก็ได้
1: เจ้าแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้นะเมื่อวานนี้เนาะเห็นข่าวว่าตอนเศร้าของเมื่อวานนี้หันน้ำน้ำปลาไหลเข้าท่วมเทศบาลเมืองคำเกิดละได
0: ้
1: ทางเขตลักสาวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ลักสาวเส้นทางเลข8ออกสู่ด่านสากลน้ำพร้าวค่ะนะ
0: เจ้า
1: ก็คือท่วมแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนอยู่เขตนั้นส่วนผู้ใดจะเดินทางไปมาเนาะก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศสภาพของเส้นทางที่เขาจะไปให้ดีเพราะว่าไปบางเขตแล้วน้ำท่วมอาจจะไปบ่ได้เฮ็ดให้การเดินทางจะต้องได้ยุดสัวเขาเนาะพิจารณาเบิ่งความปลอดภัยเนาะสามารถไปต่อได้ปลอดภัยจังค่อยไปเนาะหากว่าพิจารณาแล้วว่าบ่ปลอดภัยก็ให้บรรณาธิยุติการเดินทางก่อนสัวขาวอย่าสู้ฝืนไปนะเพราะว่ากรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าฝืนไปแล้วเนาะมีความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินก็เห็นมาแล้ว
0: แม่นๆคือพวกเฮายกตัวอย่างเมื่อวานนี่บ่
1: เจ้า
0: ลินที่ว่ารถบรรทุกผ่านน้ำไปแต่ว่ามันเฮ็ดให้น้ำไหลแห้งแล้วไปบ่ไหวฮะนะเออลงน้ำทั้งรถทั้งคน
1: แ
0: ต่ก็คนเสียชีวิตได้บ่นะ
1: เจ้ารถนะคันใหญ่ปันใดแต่ว่าสู่แหงน้ำบ่ได้เน
0: า
1: ะสู่บ่ไหวท่านผู้ฟังเนาะพอฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านจื้อไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าซั่นๆเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาจะมีความปลอดภัยในการเดินทางก็ฝากไว้กับมีรายการทุกท่านนำ
0: เจ้าน้ำท่วมก็ขอให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะเส้นทางเขตลักสาวพวกเฮาหาก็เว้าเคนี่แหละ
1: ท
0: างที่อุตุเพิ่นแจ้งมานี่วันที่25เพราะที่เมื่อวานนี่พอดีเน
1: า
0: ะเพราะว่าพายุหัวนี้มาจากทางเวียดนามด้วย อันนั้นเขตที่ถูกผลกระทบกระแมนภาคกลางลงหาภาคใต้เมื่อ
1: ไ
0: รกัน
1: เจ้าเนาะฝากไว้ละกันเนาะเรื่องของการเดินทางท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้บ่ฮู้ว่าสภาพอากาศเนาะแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นเนาะเป็นแนวใดนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแล้วบริเวณของทรงภูเขามื้อนี้ตื่นมาบ่มีฝนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ล่ะ
1: บ่มีฝนอากาศก็ปลอดโปร่งดีท่านผู้ฟังแต่ว่าบางเขตหั่นก็คึมอยู่เป็นแนวใดในสภาพอากาศเนาะผลการรับฟังเด้หับฟังทาง FM 103.7 MHz นี่หับฟังแจ้งบ่สัญญาณชัดเจนบ่สามารถแจ้งผลการหับฟังได้เน
0: าะ
1: หรือบางท่านอาจจะฟัง ผ่านทางเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของพวกเขาเป็นแนวใดกระจายเสียงเนาะเสียงแจ้งชัดเจนดีบ่มีรายการสามารถที่จะส่งข่าวมาได้เด้อว่าเป็นแนวใดสัญญาณเฮาแจ้งดีชัดเจนฟังอยู่ไสเป็นแนวใดเนาะพวกเขาก็ยินดีเฮาฟังแล้วก็ปรับปรุงเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วมาติดตามสภาพในนครหลวงวิงจันทน์ท่านผู้ฟังการค้าขายหงายมือนี่ยังเป็นเรื่องปกติอยู
1: ่
0: แต่ว่าเข้าสู่ระเบียบพวกเฮาก็สมเสยบางห้างที่ว่าบ่เข้าสู่ระเบียบนี่นะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นได้เอาลงนี่ก็คือมีห้างแห่งหนึ่งต
1: ั
0: ้งอยู่เส้นทางเขตบ้านดงคำสร้างเมืองหาดไซฟงนครหลวงวิงจันทน์นะได้เอาจวยมาตั้งอยู่เส้นทาง
1: อ
0: ันนี้สังคมไทยฮู้มาแต่ว่าทางคือซีแมนแอดมินของห้างเพิ่นได้ออกมาขอโทษสังคมว่าที่ได้เฮ็ดไปนั้นย้อนฮู้เท่าบ่ถึงการและเพิ่นก็ปรับปรุงให้เข้าระเบียบละเพิ่นกล่าวว่าอาจจะบ่ให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นอีก
1: เจ้าก็กระซุ้มซอยได้แบบนี้นะเมื่อฮู้ว่าผิดแล้วมีการแก้ไข
0: เ
1: นาะก็ดีได้เนาะสำหรับบางคนที่ว่าฮู้ว่าเอ้ากระทำผิดไปแล้วเนาะโดยที่เฮาพอบ่ฮู้นะก็หมายถึงความบ่ฮู้เท่าบ่ถึงการเนาะฟ้าปรับปรุงแก้ไขทันทีเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อยากให้มาตรการนั้นเข้าสู่ระเบียบเนาะถ้าว่าเป็นห้างค้าห้างขายที่อยู่แคมทั้งเอาเฉพาะเขตที่เฮารับผิดชอบซะบ่ให้ลุกล้ำหรือว่าบ่ให้กายออกมาเขตทางคนยางหรือว่าเขตบาทางหรือเส้นทางก็ตาม
1: เจ้า
0: เพราะว่ามันกีดขวางการสัญจร
1: เจ้าเนาะแต่ว่ากะเพียงแต่บางห้านบางกรณีซื่อๆที่ว่าเพิ่นเขาหลบต่อระเบียบแบบนี้เพิ่นมีสติแก้ไขรีบด่วนแบบนี
0: ้
1: บางผู้ประกอบการเนาะก็ยังถือเบาอยู่ถ
0: ึ
1: งว่าบางครั้งหน่วยงานเฉพาะกิจจัดสรรเพิ่นลงไปเตือนแล้วเตือนอีก
0: เจ้า
1: เฮ็ดบนบันทึกก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกปานใดแต่ว่าก็ยังเฮ็ดคือเก่าก็มีคือกัน
0: เจ้า
1: เนาะคือเฮาก็สังเกตเห็นได้หลายเขตหลายเมืองก็จะมีสภาพประมาณว่าผู้เก่าก็มีหรือผู้ใหม่มาเรื่อยๆก็มี
0: เจ้าปัญหานี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สร้างความยุ่งยากพอสมควรต
1: ่
0: อเจ้าหน้าที่จะสั่นไปแล้วกลับคืนมาอีกศึกษาห่มแล้วก็ยังบ่ฟังหรือว่ามีการปรับใหม่ไปแล้วเก็บเครื่องไปแล้วก็ยังเฮ็ดคือเก่าอยู
1: ่
0: ก็ยังมีหลายๆจุดท่านผู้ฟังเนาะเริ่มต้นจากตัวเฮาที่ว่าเข้าสู่ระเบียบทุกอย่างมันก็ดีบ่มีสิ่งที่จะมากระทบบ่มีห่างเสียงที่จะกระทบใส่เฮาการค้าขายมันก็สะดวกขึ้นเพิ่นว่าขายนี่ต้องสัตย์ซื่อแล้วก็เข้าระเบียบที่สุดถ้าว่ามันผิดระเบียบหน่อยนึงนี่นะสังคมจะทักท้วงสื่อสังคมออนไลน์มันก็ไว
1: เจ้าแม่แล้วเนาะคืออันน่ะเฮาได้สัมภาษณ์พันธุอัมพรต้นอาทิตย์ทันเน
0: า
1: ะเพิ่นก็ว่าพาไปเฮ็ดบุตรบันทึกศึกษาอุปโภคเข้าใจกันแล้วเนาะยังเป็นคือเก่ามาศึกษาอุปโภคกันอีกเนาะกับศึกษาอุปโภคกันอยู่หันแต่กันยังเป็นคือเก่าได้แต่ว่าคันสมมุติว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วเพิ่นปฏิบัติระเบียบใส่รถคือเพิ่นไปยึดเครื่องรถนี
0: ่
1: เนาะคือบางครั้งเห็นข่าวออกมาทางสื่อออนไลน์ก็จะโจมตีทางเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่นอันลงมาแบบลงมาแล้ว
0: เก็บ
1: เอ
0: า
1: เครื่องไปบ่เฮ็ดให้ผู้ค้าผู้ขายได้รับความเดือดร้อน
0: เ
1: นาะแต่ว่าบางครั้งในจุดนั้นเพิ่นก็ลงไปเตือนหลายครั้งแล้วเฮ็ดบันทึกหลายรอบแล้วก็มี
0: เจ้าต้องมีเหตุผลทั้ง2กรรม2ฝ่ายแหละเน
1: า
0: ะถ้าว่าเพิ่นได้เตือนได้ศึกษาห่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังเพราะว่าการค้าขายเนี่ยมันก็มีหลายจุดอยู่ดอกทีสะดวกสบายปลอดภัยถูกต้องก็ต้องเข้าสู่ระเบียบ
1: เจ้าพอถึงเรื่องงานกันจัดสรรแล้วนี่ค่ะก็เห็นทางเมืองศรีโคตบ
0: ง
1: ว
0: ่
1: า
0: เป็นแนวดัง
1: อันนั้นเมื่อวานนี้เนาะวันที่25สิงหา2026ทางคณะสภกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีโคตบงเพิ่นได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะลงจัดสรรระเบียบอยู่2เส้นทางก็คือมีถนนสีทองก
0: ็
1: คือนับตั้งแต่ไฟแดงดงนาโศกไปหาปากทางแล้วก็มีถนนหนองบึกใต้หาถนนหนองบัวทองโดยทานวรรณเลศพิภักษ์เนาะห้องขออภัยหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองนี่เพิ่นก็นำพาลงไปจัดสรรป้ายโฆษณาอันใดที่บ่ถูกต้องบ่ถูกระเบียบ
0: เจ้า
1: เพิ่นก็ลงไปในการจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะการวางขายสินค้าการตั้งห้านหรือว่าวางสิ่งที่กีดขวางลงทางยางหรือว่าพื้นที่สาธารณะนี่นะ
0: เจ้า
1: ก็ได้มีการลงไปจัดสรร
0: แม่นแล้วซึ่งว่าผลการดำเนินงานของเพิ่นนี่ก็ถือว่าสามารถจัดสรรได้หลายป้ายพอสมควรแล้วก็เก็บกู้บ่ว่าจะเป็นป้ายที่ว่าฝ่าฝืนนี่นะ74ป้ายศึกษาโฮมแมน30กว่ากรณีแล้วก็ปรับใหม่แมน3กรณี
1: เจ้า อนาและสำหรับอนาแผนการต่อไปเนาะแม่นทาง13เหนือเนาะตั้งแต่3แยกสีไข่หาตลาดลาวออซี่เนาะสำหรับไผที่ว่าอยู่เขตนี้ได้ฟังแล้วก็อย่าลืมจัดสรรตัวเองก่อน
0: เจ้าแม่ละ
1: เข้าสู่ระเบียบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปเนาะและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเต้ส่งบริเวณซังเจียงนี่แม่นบ่เฉพาะแต่เดือนสิงหาคมได้ผ่านมาเพิ่นลงตลอดได
0: ้
1: เขตอนาเต้ส่งเขตซังเจียงนี่นะเพราะว่าเพิ่นได้รับทรงแสงจากสังคมหลายเด้แล้วเพิ่นก็จะลงไปจัดสรรอยู่เรื่อย
0: ๆแม่แล้วทางเมืองสิโคตะบองเพิ่นก็ยังเฮียกห้องให้ผู้ประกอบการทุกทานนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นบริษัททางห้างใดก็ตามท่านผู้ฟังบ่ควรวางป้ายหรือว่าสิ่งกีดขวางนั้นตามทางยางแล้วก็บ่ให้ติดป้ายตามใจตัวเองคิดว่ามองนี้เหมาะสมแหละคิดว่ามองนี้มันงามแหละลูกค้าสิเบิ่งเห็นดีจังซี่นะติดไซโลจังซี่บ่ได้ต้องได้ประสานขออนุญาตแล้วก็กวดเนื้อในจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคักแน่ได้
1: เจ้าคือเฮาสังเกตเห็นบ่ว่าระยะผ่านมามันจะมีภาษาลาวที่อ่านบ่เข้าใจ
0: แม่นๆๆ
1: เ
0: จ้า
1: จักมาใหม่ถึงหยังจังซี่มันเป็นภาษาลาวที่บ่ถูกต้องซึ่งเพิ่นก็ได้มีการจัดระเบียบขึ้นใหม่ได้
0: เจ้าดังนั้นก็ทุกอย่างท่านผู้ฟังต้องได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่ามีรายการบ่ฮู้แท้ๆกับประสานบ้านก่
1: อ
0: นเพราะว่าบ้านก็เป็นขั้นพื้นฐานเด้ดังนั้น
1: เ
0: ราก็ประสานไปตามขั้นตอนเพราะว่าการติดตั้งไปแล้วนะสิ่งของวัตถุอันใดอันนึงที่ว่าเฮาติดตั้งไปแล้วมันเสียเงินเด
1: ้
0: ปะนี้ถูกเพิ่นมาฮื้อมาถอนมายกย้ายออกมันก็เสียทรัพย์สินไป
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเอามาคืนใหม่เฮ็ดใหม่มันก็เสียเงินอีกหลายๆเทื่อ
1: เจ้าแม่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากอนาหนังสือพิมพ์เลี้ยงจันใหม่เนาะมาแบ่งปันกับมีรายการท่านผู้ฟังบางคนอาจจะอากาศไปกันมาได้เห็นอยู่เนาะเพราะว่าเขตนั้นทั้งกับคนหลายหลายปัจจุบันนี้นะเขตจุดศูนย์กลางเลยบางคนไปเต้าโฮมกันนี่นากลางเว้นกลางคืนคือไฟแสงสีบ่รับบ่นอนก็มีการวางป้ายห้านหนะส่วนหลายนี่เอามาวางใส่ทางคนยางหรือว่าต่อเทิบออกมานะยืนออกมาเนาะเกินขอบเขตของตัวเองเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่กับพานม้าก็เห็นข่าวเนาะว่าเพิ่นหนีไปจัดสรรแล้วเพิ่นก็ยังเป็นคือเก่าไปกล่าวเตือนแล้วก็ยังเป็นคือเก่าสุดท้ายก็จึงว่าขั้นตอนสุดท้ายเพิ่นก็จึงได้ไปยู่เอาไปเลยป้ายให้เพิ่นก็ไปเอาออกให้
0: เจ้าต้องได้ฮื้อถอนต้องได้เก็บไปคักแน่ได้เน
1: า
0: ะถ้าว่ามีแต่กล่าวเตือนจังซั่นก็เขาเจ้าก็บ่ยอมที่จะฮื้อถอนเพิ่นไปเว้าเพิ่นไปบอกกับป้าไว้หั่นคือเก่าต้องได้ใช้มาตรการแบบว่าไปเก็บเอาเลย
1: เ
0: ฮือถอนออกเลยจังซี่ดังนั้นติดพันกับเวียกงานตัวนี้พวกเฮากะมีนัดสัมภาษณ์ท่านผู้ฟังพันโทสลองโสมยาหอมหัวหน้าแผนกตำรวจซีนามเวียกงานจราจรและมอดไฟเมืองสีโคตะบองจะสอบถามเพิ่นเรื่องนี้แหละเวียกงานจะสั่นความบ่เป็นระเบียบแผ่ห้อยของเมืองสีโคตะบอง
1: เจ้าเนาะและก็สำหรับมีรายการท่านผู้ฟังท่านใดที่อาจจะได้ใช้ได้หลายเส้นทางได้หลายเมืองเนาะเป็นคือแนวใดหรือว่าบางท่านได้ฟังรายการพวกเฮาก็สัมภาษณ์มาเจ้าหน้าที่ที่หลายเมืองแล้วเนาะตามได้สัมภาษณ์มาบ่ว่ามื้อใดเข้ารายการนี้พวกเฮาก็จะถามนอกจากอุบัติเหตุการสัญจรแล้วพวกเฮาก็จะถามไปถึงเวียกงานการจัดสรรนำแต่ละเมืองนี่เพิ่นมีการจะตั้งปฏิบัติคือแนวใดเนาะบางคนก็อาจจะอยู่ในเมืองของตัวเองเนาะมีปัญหาใดที่ว่ามีความสนใจเป็นพิเศษก็อย่าลืมฝากคำถามมาได้บ่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook รายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าจะเป็นตอนนี้ก็ได้เนาะทาง Facebook ลาว National Radio ทางหน้าไม้หลังไม้พวกเฮาก็ต้อนรับคือเก่าเนาะ0305787052ท่านผู้ฟังสะดวกช่องทางใดก็แม่นแจ้งทีมงานได้เลยว่าเอาขอหน้าไม้เด
0: ้อ
1: ทีมงานเอาโทรศัพท์เข้ามาให้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามาติดตามเบิ่งบัดนี้รถไฟฟ้ารถทีเฮาใช้มือถือสแกนละขี่ไปนะสุภลินเฮาเว้าตอนต้นอาทิตย์แล้วเน
1: า
0: ะว่าคนที่ขี่ไปแล้วบางเทื่อก็บ่ฮับไปสอบขี่ไปแล้วก็คือจอดทิ่มไว้แบบสะซ้ายกีดขวางการสัญจรหรือว่าบ่รักษาไว
1: ้
0: ขี่ไปแล้วถ้าว่าเฮาขี่ไปฮอดจุดนี้มันหมดแล้วซะต้องได้จอดบนที่ปลอดภัยเหมาะสมแล้วก็บ่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ต้องรักษาสวยกันเด้อมีรายการเนาะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนสามารถใช้ได
1: ้
0: มาเบิ่งภาพที่เพิ่นเอาลงนี่ขี่ไปแล้วจังได๋ทิ่มลงคลองเลยทิ่มลงห้องน้ําเลย
1: เป็นรายการ
0: อันนี้เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงเด้อพฤติกรรมแบบนี้บ่ควรที่จะเฮ็ดเพราะว่าถ้าว่าทานขี่ไปแล้วจุดใดจุดหนึ่งปะไว้ให้คนอื่นได้ขี่ต่อ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าขี่ไปทิ่มลงน้ำอย่างซี้เป็นไผสิไปเอาเน
1: า
0: ะ
1: ฮัลโหลท่านผู้ฟังเอาฝากถึงผู้สมใจตื่มละกันเน
0: า
1: ะการจอดนะ
0: เจ้า
1: คันว่า เผาประเมินเบิ่งอ้อบอลนี่เหมาะสมจอดแล้วบ่กีดขวางไผเนาะก็จอด
0: เจ้า
1: เนาะบางคนก็ตั้งแม่นตั้งพาโลห
0: ั่
1: น
0: น่
1: ะเบิ่งการกระทําเนาะแม่นบอกตั้งพาโลขี่ไปอยากจอดถิ่มว่าอยู่ใส่กระจอดบางเทื่อบ่นบ่แม่นการจอดมันคือแบบมันคือเป็นการเอาไปถิ่มอ่ะนะพอไปแล้วคือว่าล้มอยู่เนาะอยู่ในสภาพที่มันบ่คือเอาไปจอดไว้งามๆหั่นน่ะเนาะมันคือแบบการแบบพาโลบ่เข้าใจ
0: เจ้าๆอ่ะว่าซูมีรายการได้หาฟังเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ได้สมใส่จะเป็นคนลาวบ่หรือว่าคนต่างประเทศก็ตาม
1: จ้า
0: ส่วนว่าเป็นคนต่างประเทศนี่ถ้าว่าจุดที่เพิ่นไปเอามีการบริการมีการแนะนำก็อยากให้แนะนำอยู่จุดต้นทางหันก่อนเน
1: า
0: ะจ้าบัดนี้มาเบิ่งการส่องแสงของมีรายการอีกตืมว่าถึงการติดตั้งไฟดอกไฟเสียท้ายรถทีมันสะท้อนแสงเกินไปผู้ที่ขี่รถน้ำหลังมาท่านผู้ฟังเอิ้นว่าแนมบ่เห็นแสบตาเลยแหละ
1: เจ้า
0: อันนี้พฤติกรรมแบบนี้ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ในสังคมของพวกเราอยู่เนาะผู้ที่มักหักดัดแปลงเพื่อความมักความงามของตนเอง
1: เจ้า
0: แต่ว่ามันผิดระเบียบแล้วก็มันสร้างความบ่พอใจให้แก่รถทีมาน้ำหลัง
1: เ
0: พราะว่าเขาเจ้าไม่ได้เห็นดิสุภลินตามที่เฮาแนมเบิ่งนี่ก็คือมันแสงมันสะท้อนโพด
1: เจ้า
0: ดังนั้นอยากให้หลุดพรลงที่ฮูบเพิ่นเอาลงนี่มีฮอดป้ายทะเบียนบ่ได
1: ้
0: แต่ว่ารายการของเฮาบ่ขอออกป้ายซะเน
1: า
0: ะอันนี้เป็นการเตือนกันเนาะเพราะว่าการดัดแปลงสภาพรถของท่านนั้นบางเทื่อมันก็ผิดระเบียบแน่นอนอยู่แล้วท่านฮูอยู่ท่านก็เฮ็ดแน่นอนว่าการที่ผิดระเบียบถ้าว่าเจ้าหน้าที่นำได้เพิ่นก็จะมีการปรับใหม
1: ่เจ้าแม่แล้วเนาะอันนี้ก็ฝากถึงทุกท่านเน
0: า
1: ะได้ฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้การสัญจรบ้านเฮามีความเป็นระเบียบเข้มห้อยสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง
0: เจ้าแม่ละอันนี้เป็นพฤติกรรมของบางคนเท่านั้นดอกสลายกะเข้าสู่ระเบียบได้ดี
1: เจ้า
0: ผ่านมากับแมนการต่อเติมไฟสกอตไลท์ที่ใส่ทั้งหน้า
1: เจ้า
0: อันในกรณีนี้เพิ่นใส่ทั้งหลังท่านผู้ฟังใส่ทั้งหน้านี้จะเป็นประเภทรถบรรทุก
1: เจ้า
0: ที่แล่นทางไกลเวลาไปในเขตชานเมืองหรือว่านอกตัวเมืองไปทางมันมืดเปล่าเพิ่นก็เปิดนำไส้แต่ว่ามีรถส่วนมานี่ก็จะให้เอาลงได
1: ้เจ้าแม่แล้วเนาะคืออันับเป็นบ่แม่นเฉพาะแต่รถบรรทุกรถอย่างใดคือรถส่วนตัวของเฮาที่พวกเฮาพากันขับไปเน
0: า
1: ะเวลาออกสู่เขตนอกแล้วแบบมันบ่มีไฟยังทางมันเป็นป่าทางมันมืดเนาะถ้าว่าบ่มีรถส่วนทางมากับเปิดตาสูงคือกัน
0: เ
1: ปิดตาสูงแต่ว่าพอเฮาเห็นแล้วทางหน้ามีรถส่วนมากกับเฝ้าเอามาตัดตําคือเก่าจ
0: ัง
1: ซ
0: ี่
1: น
0: ะ
1: บ่ให้แสงมันไปสะท้อนใส่หน้าผู้ขับขี่ทั้งวงกันข้ามกันหั่นนะ
0: เจ้าต้องได้มีสติได้ท่านผู้ฟังคิดเห็นใจเพิ่นใจโตเนาะถ้าว่าเพิ่นสาตารถที่มันแห้งๆใส่เฮาน่ะเฮาก็ยังบ่พอใจแม่นบ่หรือว่าบางเทื่ออู้จนได้จุดรถพุ่นน่ะจนได้ล้อรถเพราะว่ามันไปบ่ได้แหละถ้าไปฝืนไปนี่โอ้ย่านเจิดลงคลองลงข้างทางจังซี่น่ะ
1: แม่นเพราะว่าคันบางเทื่อเป็นกรณีที่เฮาใส่ความไวเดะเพราะเฮาขี่ออกนอกตัวเมืองไปเลยเนาะแล้วก็ทางก็มืดเป็นการขับขี่ยามกลางคืนที่อ้าวรถก็บ่ค่อยมีสิบางคนจะใส่ความไวเป็นหลักแต่แม่นบ
0: ่
1: คันว่าเป็นจังซั่นมานี่แบบอาเสียงอันตรายที่สุดเลยทุกท่าน
0: เจ้าจ้ะต้องได้เบิ่งกันคืนเนาะผู้ใดที่มักต่อเติมดัดแปลงนี่นะต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่ท่านผู้ฟังรถที่ออกมาจากโรงงานนั้นคิดว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มันถูกต้องตามเทคนิคทุกอย่างแล้วขอให้นําไส้แบบนั้นซะในกรณีที่ว่ามันลุยเหี้ยนไปมันเปเพมันขาดจังซ
1: ี
0: ่ต่อเติมหรือว่าเสริมเอามาใส่ใหม่ได้
1: เจ้า
0: ใส่ใหม่ให้มันคืนสู่สภาพปกตินี่ได้ถ้าว่ามันมีอยู่แล้วนะนําไส้ได้ปกติแล้วแต่ว่าเอามาเพิ่มอีกให้มันหลายเกินไปอันนั้นอาจจะผิดระเบียบ
1: เจ้าเนาะกับบุฮู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอามาตกแต่งเติมแล้วแบบมันงามขึ้นบ่หร
0: ือ
1: แ
0: นวใดแม่นๆๆเพราะเฮาก็เคยว่าเป็นประจําว่าย้อนความมักหักย้อนความงามส่วนตัวแต่ว่ามันผิดระเบียบ
1: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ให้มันถึงระเบียบละกันเนาะทุกท่านเนาะอันนี้เฮาก็ฝากไว้เตือนกันไว้เพราะว่าอันใดที่ว่าผิดต่อกฎระเบียบจราจรพวกเฮาก็อยากจะฝากเตือนให้ทุกๆท่านเข้าสู่ระเบียบนํากันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าๆมาเบิ่งอุบัติเหตุท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่25เนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางเขตบ้านเสียงดาเป็นรถจิ๊บตามเอาเสาไฟฟ้าดิ
1: เจ้า
0: ตามเอาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็เฮ็ดให้เสาไฟฟ้านั้นหักหลายต้นพอสมควร
1: เจ้า
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทน์นี้นะพร้อมด้วยคณะของเพิ่นก็ได้ไปสุ่มใส่ในการซ่อมแปลงไฟให้ได้นำไส้ปกติคือเก่าเนาะผลเสียหายนี่ก็คือเสาไฟประกาศแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต
1: เจ้าเบิ่งสภาพรถนะอู้ยทั้งหน้าน้ำมุน
0: เจ้าม ัน
1: แห่มุนว่าการแสดงความเสียใจน้ำพะแลนอกก็แต่ว่าเป็นกลางเวนเนาะ
0: ในเศร้ามืดตามข้อมูลเบื้องต้น
1: เจ้า
0: เศร้ามืด
1: เนาะอนาเห็นข่าวเนาะบาง
0: เพจ
1: ก็ลงบ่คือกันบางเพจก็ว่า5ต้น6ต้น7ต้นไปแต่ว่าล่าสุดเห็นทางไฟฟ้าลาวหั่นนะเพิ่นเอาลงเพิ่นว่าเสาไฟฟ้า12ต้นแด
0: งโอ้เจ้าจ้ะ
1: ไฟฟ้าลาวเพิ่นบอกว่าเร่งแก้ไขสุกเสริญเนาะตั้งเสาไฟฟ้า12ต้นและก็ปรับปรุงตาคายไฟฟ้าที่ถูกลดต่ำหักอยู่บ้านเสียงด่า
0: อ
1: ันนี้มันต่ำที่ทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1เพิ่นได้รายงานเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็คืออันน่ะทั้งห้องหัวหน้าสาขานครหลวงเลยได้เพิ่นลงไปติดตามเองเนาะนำพาไอ้น้องไปเพิ่นบอกว่าเสาไฟฟ้า18เมตรยิบคูจำนวน3คูว่าซั่น
0: เนา
1: ะแล้วก็เสาไฟฟ้า12เมตรทั้ง3ต้นเสาไฟฟ้า8เมตร4ต้นและก็ไฟเยื้องทางอีก5ต้นอันนี้เพิ่นกู้เข้าระบบให้กลับมาใช้ได้ปกติโดยไว
0: เจ้าร
1: วมทั้งหมดนี่นะแม่น12ต้นรวมทั้งเสาไฟฟ้าทั้ง8เมตร18เมตรแล้วก็เสาไฟเยื้องทางรวมกันแล้ว12ต้นว่าซั่น
0: เจ้ามีรายการเห็นบ่ความหุนแหงเนาะลดต่ำเพียงแต่1คันแต่ว่าความเสียหายนี่หลายแล้วก็ชีวิตเดที่ว่าเสียไปที่เฮาบ่ได้รายเป็นมูลค่านี่นะ
1: เจ้า
0: อันนี้แหละความหุนแหงจากการเกิดอุบัติเหตุ
1: บ่ฮู้ว่า
0: ย้อนเมาบ่สุขภาพบ
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว่าเทคนิคลดด้วยเหตุและผลอันใดก็ตามนั้นบ่ฟังถ้าว่ามันเกิดไปแล้วมันก็มีความสูญเสียนี่แหละเรื่องของเสาไฟนี่หักหลายต้นพอสมควรอู
1: ้แม่นเบิ่งสภาพเสาไฟต้น18เมตรแม
0: ่
1: ทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งสูงอู้ยหักลงมาท่านผู้ฟังบ่อยากคิดสภาพใส่ความแห้งหั่นน่ะเนาะแต่ว่าสาเหตุเรานี่เกิดอุบัติเหตุย้อนหยังอันนี้อาจจะแม่นต้องได้สอบถามไปทางพันธุอมพรตื่มเน
0: า
1: ะให้เพิ่นได้เก็บกับข้อมูลอีหยังกันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอาจจะแม่นอาทิตย์หน้ามีรายการเนาะอาทิตย์หน้าต้นอาทิตย์มีรายการก็หาฟังได้รายละเอียดเพิ่มเติมเลยว่าทางกรมตำรวจจราจรถ้าเพิ่นแจ้งข้อมูลมาพวกเราก็จะแจ้งสู่สังคมได้หาฟังเติมเนาะวันนี้มาเบิ่งการสัญจรที่รถบรรทุกเกินก็เฮ็ดให้รถเงี้ยงสุภลินเป็นตะย่านอีหลีได้รถบรรทุก12ล้อเนาะบรรทุกเกินจนว่ารถเงี้ยงอยู่เส้นทางนาปงเมืองคงเซดนแขวงสารวันท่านผู้ฟังผู้ขับขี่รถน้ำหลังนี่คือสิมันตามกล้องหน้าเพิ่นกะรุ่นอยู่เอ้าสิรอดบ่สิไปฮอดไสเนาะเงี้ยงไปตลอดเส้นทางเลยท่านผู้ฟังมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหลายเนาะเฮาเบิ่งตามภาพนี่เพิ่นปกผ้าบาดอยู
1: ่
0: แต่ว่ารถนี่เงี้ยงแท้เงี้ยงว่าละย่านมันคว่ำมันปีนการบรรทุกเกินแบบนี้ผิดระเบียบแล้วบัดนี้มันก็บ่มีความปลอดภัยอีก

0: ประกันบ
1: ่
0: เพราะว่ามันบรรทุกน้ำหนักเกินเดี๋ยวมันสิบ่เพพังไปหรือว่ามันสิบ่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางบ่จังซี่นะก็ต้องคิดเห็นเด้หรือว่าการบรรทุกนี่ไปใกล้ๆนี่บ
1: ่
0: หรือบางคันก็ไปไกลแท้ไกลบ่ได้
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องเบิ่งคืนว่ามันเหมาะสมที่จะไปบ่นี่แหละถ้าสังคมเห็นแล้วเพิ่นก็ถ่ายรูปลงเห็นฮอดป้ายทะเบียนท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะเอาหวังว่าจะตื่นตัวเนาะจะครั้งต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นเนาะจะปฏิบัติตามกฎระเบียบจะละจรหลายขึ้นละกันเพื่อว่านี่แหละบ่อยากให้ตกเป็นหางเสียงของสังคมอีกเน
0: า
1: ะปัจจุบันนี้นี่หลายๆคนนี่โอ๊ยพอแต่เห็นเหตุการณ์หยังก็คือถ่ายก่
0: อ
1: นแล้วก็ลงทั้งสื่อออนไลน์นี่ไปไวๆทุกท่านเน
0: า
1: ะ
0: บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องนึงที่ดีเพราะว่าเป็นการเตือนสติกันเด้ให้ได้เห็นว่าบางเทื่อเฮาอยู่เฮือนน่ะบ่ฮู้บ่เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเฮาได้เบิ่งได้เสพแล้วโอ้อันนี้มันก็เป็นอันตรายเฮาต้องมีสตินี่แหละท่านผู้ฟังสังคมออนไลน์มันก็มีสิ่งดีและสิ่งที่กลุ่มกันข้ามมีทั้งบวกทั้งลบเด้แต่อยากให้บริโภคทั้งบวกนั้นหลายขึ
1: ้
0: นอันลบๆหันกระเลือนผ่านซะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วนะท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้ 8:35 นาทีตามเวลาของทางรายการเฮาพักกัดก่อนเป็นหนึ่งเน
2: า
1: ะท่านผู้ฟัง
2: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
2: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแนวใดตัว
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
3: ้ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปิ่นผัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอหับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892
2: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะหาฟังรายการของเฮาได้เป็นประจำให้ทีมงานประสานไปหาพันโทสลองสุมาญาหองหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำเวงานจราจรของเมืองสีโคตะปองท่านผู้ฟังเน
3: า
2: ะ
3: จ
2: ะถามหลายๆปัญหาโดยเฉพาะทิ้งที่มันเกิดขึ้นเด่นๆหาก็ผ่านไปเมื่อวานนี้นะเรื่องของการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเพิ่มห้อย
3: เจ้าแม่แล้วนอกจากนี้นี่การสัญจรเนาะภายในขอบเขตเมืองสีโคตรเนาะสิได้สอบถามคนตื่มว่าเขตใดเนาะที่ว่ายนยานพานานี่แออัดลายเป็นพิเศษเนาะหรือว่าอาจจะเป็นย้อนอย่างแน่ที่เหตุให้เกิดแบบความแออัดนะโดยเฉพาะแล้วเนาะจุดที่หลายๆคนได้สมไส้กันว่าจะเป็นเส้นทางอ่านเขตทางไฟแดงนะโซกโบเขตสังเจียงโบอย่างเช่นนั้นเน
2: า
3: ะ
2: ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
3: สบายดี
4: เจ้าสบายดี
2: เจ้าได้ยินแจ้งนะท่านเนาะฮัลโหลได้ยินแจ้งบ่ท่าน
3: เจ้าพันโทสลองได้ยินแจ้งบ่เน
4: าะเจ้าได้ยินดู
3: เจ้า
2: สามารถสนทนากันได้เนาะก่อนอื่นก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังการสัญจรโดยรวมของเมืองสีโคตะบองเป็นขึ้นอะไรเนาะจุดใดเออัดหรือว่าจุดใดมีความคล่องตัวท่าน
4: เจ้าข้าพเจ้ากับพันโทสลองสมัญญาบทสีนำแรกวันจราจรและหมดไปเมืองสีโคตะบอง
2: เจ้า
4: คือว่ารายงานสภาพการสัญจรคือว่าในอาทิตย์ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือว่าสภาพการสัญจรการไปมานี่ถือว่ายังสะดวกสบายดูปกติ
2: เจ้าเจ้า
4: เพราะอินเซอร์ถึงป้าอากาศของเรากับฝนกับตกก็ถือว่าการไปกันมาก็สะดวกสบาย
2: เจ้าก็ถือว่าโดยรวมแม่นสะดวกสบายเนาะบ่มีจุดใดที่ยุ่งยากสับสน
4: เจ้า
2: และแผนเปิดห้องเรียนใหม่นี่เด็กมีแผนคือนาฬิการระบายรถจุดใด3แยก4แยกที่ต้องได้เอาเจ้าหน้าที่ลงประจำทานมีระบบแผนตัวนี
4: ้เจ้าคือว่าเฮาก็ได้เปลี่ยนเป็นเรียบร้อยแล้ว
2: โอ้เจ้า
4: ระบายการสัญจรตามเส้นทางในขอบเขตเมืองสีโคตรตะบองของพวกเฮาอัน
2: เจ้า
4: คือว่าได้จัดวางกำลังใส่จุดที่ว่ายังยากสับสนจุดที่ว่าแออัด
2: เจ้า
4: แต่ว่าจะกลายเปลี่ยนแล้ว
2: เจ้าเบื้องกำลังนี่เพียงพอนะท่านเนาะ
4: กำลังก็ถ้าว่าเชื่อมันเพียงพอมันกระบอกก็เราเพราะว่าเมืองเขาจะมันจะเป็นเมืองเจ้าแล้ว
2: เจ้า
4: ขัดเสื่อมด้วยแล้วกำลัง
2: เจ้าก็ส่งเสริมทางเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่ามีการห่างหากระเขี่ยมเพื่อระบายการสัญจรที่มันมีความแออัดสับสนในมือเปิดสุขเฮียนใหม่นี่แน่นอนแหละต้องได้ทำใจหลายๆอย่างเพื่อเวลาเดต้องไปเศร้าเดจังสิ
3: แน่นอนแล้วเนาะก็สิแออัดหลายก็นี่อย่างแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นำเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วอันอยากถามท่านภายในเมืองสีโคตรเฮานี่ระบบไฟอำนาจใช้ได้เป็นปกติบ่ท่าน
4: ระบบไฟอำนาจนี่ก็ยังใช้บริการเป็นปกติ
2: เจ้า
4: เนาะตั้งไฟแดงหนองบัวทองไปตัดไม้ครับเนาะ
2: เจ้า
4: กันเนาะแซงกันไปได้อยู่เนาะตัวยังตัวแซงกันไปได
3: ้เจ
2: ้
3: า
2: เจ
4: ้
2: า
4: หนองบัวทองนั่นครับ
3: ทั้งหนองบัวทองเนาะยังเถื่อนเนาะแต่ว่าขอบเขตที่ว่ามีจำนวนย่นยานพาหนะเนาะนำไส้หลายโดยเฉพาะทั้งเขตดงนาโศกสังเจียงอีหยังอย่างที่เฮามีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเนาะท่านเน
4: าะเจ้าแล้วนี่เพิ่นก็มาปรับใช้อำนาจให้มันหลายขึ้นโตดงนาโศกมหาลงประชาชนก็คือว่าเอาใครเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ติดตามดู2ประเด็นนี้
2: เจ้าเจ้าแล้วพวกเราก็สนใจว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติหน้าที่นี่นะผู้ขับขี่นี่ให้การห้อมมือดีบ่ทันหรือว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนผู้บ่เข้าระเบียบเป็นแนวใดผู้ขับขี่ตามที่เฮาสังเกตนี
4: ่ตอนนี้มันจะปราศจากบ่ได้แล้วทางผู้ขับขี่ถ้าว่ามันมีสติตื่นตัวปฏิบัติกฎจราจรว่าทุกคนนึงก็มันก็เป็นยากมันจะต้องอยากไม่ได้มันจะจับปนคนเลยกันไปเนาะ
2: เจ้าเจ้า
4: ถูกปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกอาจจะใช่ค่ะถ้าไฟอำนาจขึ้นขี่เขี่ยแล้วท่านกันไปผู้บางคนก็ถือว่าน้ำใจมันปฏิบัติกฎจราจรไปดี
2: เจ้า
4: บางท่าน
2: เจ้าโดยรวมแล้วก็อยากคือกับหลายๆเมืองนั่นแหละมีผู้ปฏิบัติแต่ผู้บ่ปฏิบัติแต่เพราะว่าหลายจุดในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่ามันเป็นจุด3แยก4แยกจังซี่นะผู้ล่วงฝ่ายอำนาจก็ยังมีอยู่
3: เจ้าแล้วทางเมืองสีโคตรนี่ก็เว้าได้ว่ากับเป็นเมืองนึงได้ที่ว่าเศรษฐกิจนี่ก็กำลังแบบว่าขยายเนาะบ่ว่าจะเป็นการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆกันหลายจังซี่เนาะจำนวนห้านค่าห้านไข่เครื่องกันหลายและแน่นอนว่าผ่านมากับบางคนก็เว้ามาอยู่ว่าอันบรรดาผู้ที่มาเป็นแห่งงานหันธานอาจจะบ่เป็นคนลาวดอกเป็นคนต่างประเทศหั่นแหละที่ว่าเป็นแห่งงานหันนะเพิ่นไปออกแห่งงานวันซาโนไปในการก่อสร้างตึกอาคารอีหยังนะท่านภายในเมืองสีโคตรเฮานะบางครั้งน่ะก็ว่าบ่ปฏิบัติตามระเบียบเพราะว่าอย่างเห็นทั้งมีรายการว่าเพิ่นน่ะนะขี่รถว่าซั่นซะ
2: ท่านเจ้า
3: ขี่รถละคนกันละใส่กันหลายโพดบางคนก็นั่งหยองอยู่ถึงหลังคาเพิ่นว่าย่านเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าซั่นท่านกรณีแบบนี้นี่แม่นแท้บ่ท่าน
4: เป็นนั้นจ้ะก็สิมีเนาะแต่ช่วงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎจราจรปฏิบัติตามกฎคำป้อมมันก็ก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่าคือห้างจากเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีเพราะว
2: ่
4: ามันมีชาวพม่าชาวบางประเทศตัวเข้ามาเห็นเรื่องจังหวัดนั้นเป็นเรื่องลงลายเป็นเมื่อก่อนนั้น
2: เจ้า
3: อาจจะเป็นแบบจูเขตบริเวณที่ว่ามีการก่อสร้างอะไรเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าอาจจะเป็นเขตใกล้เคียงหรือว่าเขาเจ้าไปตั้งแต่เศร้าสุภ
3: าร
2: ินกลางคืนหรือว่าเดิกพี่จึงมาอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้หลายกลัวเนาะปัจจุบันเบ้าถึงการค้าขายงายมือการตั้งโต๊ะเต้นหรือว่าป้ายโฆษณาที่ว่าบ่ถูกต้องของเมืองสีโคตรนี่เฮาได้จัดสรรขึ้นเท่าใดทาน
4: ตัวได้เป็นประจำตอนนี้ทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนคือวันที่25วันนี้มันถือว่าท่านจะได้ลงตัดป้ายที่ว่าติดตั้งบ่ถูกต้องตามกฎหมายครับคือเส้นดงนาโศกหาวงเวียนพงศพันคือว่าเกิดเป็นขบวนมาละทางเจ้าหน้าที่เขาได้หลายภาคส่วนว่าใช้รถยกรถเข็นลากแกเข้าไปได้ปกครองเมืองครับคุณ
3: เจ้าต่อผู้ที่ละเมิดเนาะท่านเนาะการแน่นอนว่าการที
2: ่สายรถไฟเนาะอยากให้ทีมงานประสานขึ้นไปเติมนะเพราะว่าพวกเขาอยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรนี่แหละว่าเป็นขึ้นแล้วไรเพราะว่ามีข่าวๆลงไปเด้ก็อยากให้มีการยั่งยืนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติมว่าเวียกงานของเพิ่นนี้ดำเนินไปขึ้นแล้วไรโดยรวมแล้วนี่การสัญจรอยู่ทางเมืองสีโคตรนี่ก็เพิ่นเอิ้นว่าปกติแต่ว่าแผนกะเกียมนี่พวกเขาสุ่มเสยอีหลีกะเกียมแล้วเนาะเมื่อเปิดสุขยันใหม่การไปการมาจุด3แยก4แยกมีกำลังเจ้าหน้าที่ประจำแต่กะเรียกห้องให้สังคมผู้ที่เดินทางให้เข้าสู่ระเบียบปฏิบัติระเบียบเติมสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เพิ่นยั่งยืนมาว่ามันปัสจากบ่ได
3: ้
2: มีทั้งผู้ที่ละเมิดนี่ก็ยังมีอยู่ดังนั้นผู้ใดคิดว่าอู้ฟังไปแล้วถือกับตัวเฮาเด
3: ้
2: อ ปรับเปลี่ยนซามีรายการ
3: เนาะความจริงแล้วก็ยังให้เพิ่นได้เว้าตื่มแหละเนาะงานที่เพิ่นลงไปจัดสรรในเมื่อวานนี้เพราะว่าหางก็ไม่ไหมเราก็ให้ทุกคนได้รับฟังรายละเอียดจากปากเพิ่นนำกันเพราะเพิ่นเป็นผู้ปฏิบัติเรียกงานดีเนาะแล้วก็อุบัติเหตุเพิ่นเองบ่ทันได้รายงานซ้ำ
2: เจ้าจังไหนก็ดีท่านผู้ฟังผู้เฮาก็รุ่นไว้ล่วงหน้าละว่าอุบัติเหตุนี่อย่าให้มันมีซะทางเมืองสีโคตะบองเนาะเมืองสีโคตก็เป็นเมืองนึงที่เป็นเมืองผ่านระหว่างเมืองต่อเมืองเมืองออกไปหาต่างแขวงการเดินทางรถบรรทุกเบาะรถทั่วไปนี่ก็ยังแออัดสับสนอยู่บางจุดเพราะว่าเส้นทางนี่ก็ยังมีเส้นทางที่มีสภาพเปเพเบาะเขตใดพวกเขาจะให้มีรายการแจ้งเติมแล้วก็จุดไฟอำนาจหนองมอทองนี่เพิ่นว่าเปเพ
3: เจ้าเนาะและนอกจากนี้ไผได้สมใช้เส้นทางใดจุดใดเติมกับแม่นแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เติมเนาะการจะไผทางอันทีมงานเพิ่นกำลังพยายามเนาะประสานขึ้นไปหาทางเจ้าหน้าที่เติมเนาะเข้าร่วมรายการโอ้ล้มกันตื่มเนาะกับปัญหาที่ว่าเฮายังล้มกันบ่ทันจบเมื่อกี้นี่หวังว่าจะทันเวลาของทางรายการกับพวกเฮาอยู่เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: การจะให้บรรณาธานกับจะได้ฟังน้ำกันแหละว่าสั้นๆเนาะอ่ะตอนนี้ทีมงานประสานหาเพิ่นคืนได้แล้วตอนนี้ติดต่อทั้งพันโดสลองได้คืนแล้วเนาะพันอยู่ในสายแล้วเนาะ
4: สวัสดี
2: เจ้า
3: สบายดีพันโดสลอง
2: เจ้า
4: เจ
3: ้าขออภัยทันเมื่อกี้นี้สายตัดไป
2: เจ้ายังให้ทันสืบต่อเวียกงานจัดสรร
4: เ
2: จ้า
4: เป็นงานโบ้เลยดีไปเลย
2: เจ้า
3: ตอนนี้ได้ยินแจ้งดีเนาะทันเนาะเจ้ายังไงทานได้เว้าคืนเวียกงานกันจะสั่นเมื่อกี้นี้ที่ทานกำลังเล่าอยู
2: ่ฮัลโหลทานเจ้าฮัลโหลพันโทสลองฮัลโหลได้ยินบ
3: อเจ้าพันโทสลองได้ยินพวกเขาบ
4: อได้ยินเหมือนว่าเสียงขาดขาด
3: โอ้เสียงขาดบอสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะทานเนาะ
2: เจ้าอ้าวเป็นว่าต้องขออภัย
4: สัญญาณมันดังดี
3: อาณาคันว่าทันได้ยินพวกเข
4: า
3: แล้ว
4: เงินบ่
3: เจ้าคันว่าทันได้ยินพวกเขาแล้วเนาะอยากให้ทานรายงานตื่นสู่ฟังเกี่ยวกับเวียกงานกันจะ
4: สั่งเงินได้
2: อ้าวเป็นว่าขออนุญาตตัดสายเนาะเป็นรายการเอาเป็นว่าเวียกงานนี้ถามว่าเมื่อนี้รายงานบ่ทันก็จะแจ้งไปเมื่อหน้าหรือว่าอาทิตย์ต่อไป
3: เ
2: พราะว่าเวียกงานของเพิ่นยังจะสืบต่อเด้อันนี้จัดสรรเพียงแต่2เส้นทางของเมืองสีโคตะบองยังหลายๆเส้นทางที่จะต้องได้จัดสรรเว้าคืนไปท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองสีโคตนี่เพิ่นได้จัดสรรเมื่อวานนี่มี2เส้นทางเนาะละกาสามารถฮื้อถอนป้ายนี่แม่น74ป้ายศึกษาโฮมกับทีนี่แม่น30กว่ากรณีปรับใหม่นี่แม่น3กรณีผู้ใดมีรายการเนาะดังนั้นเพิ่นก็ขอเรียกห้องมายังผู้ประกอบการทุกท่านห้ามเด็ดขาดบ่ให้วางป้ายโฆษณากีดขวางเส้นทางกีดขวางทางคนยางเพราะว่ามันจะสร้างความลำบากหรือว่ามันผิดต่อระเบียบถ้าว่าห่างห้างใดมีจุดประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาหะนะให้อนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวของก่อน
3: เจ้าแม่แล้วเนาะกะหลายอยู่ได้3กว่าก่อนละนี้เ
2: มื่
3: อพุ่นได้ศึกษาผมไปสะพอเมื่อวานนี้และยังก่อนหน้านี
2: ้
3: เนาะเพราะว่าเดือนแล้วนี่กะเห็นพุ่นลงได
2: ้การ
3: ศึกษาผมเนาะมาเดือนนี้กะยัง30กว่าก่อนละนี้อีก
2: เจ้าๆที่ฮู้เพิ่นส่งลงมานี่จะแม่นป้ายที่เป็นป้ายโฆษณาภาษาจีนนี่ลาย
3: แม
2: ่นแต่บ่เฉพาะแต่ภาษาลาวภาษาต่างประเทศภาษาใดก็ตามถ้าว่ามันผิดระเบียบแล้วก็ต้องได้ฮื้อถอนคืนใหม
3: ่
2: ต้องได้เฮ็ดคืนใหม่ปรับคืนใหม่ให้เข้าสู่ระเบียบ
3: เจ้าเนาะเฮาก็ฟังไว้ก็มีรายการท่านผู้ฟังแล้วกันตอนนี้ 8:52 นาทีท่านผู้ฟังเนาะขอพาท่านผู้ฟังมาอัปเดตซะเนาะการตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเนาะเอาเป็นประจำวันที่24เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า24ได้เจ้า
3: เจ้า24สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดแมน20หลายพานาเปเพทั้งหมด36คันเปเพเล็กหน่อย23คันเปเพสมควร12คันเนาะคันนึงแมนไส้การบ่ได้และมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด26คนบาดเจ็บเล็กหน่อย15บาดเจ็บสมควร10บาดเจ็บสาหัส1มีกรณีเสียชีวิต2มาเบิ่งแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังนครหลวงจันทน์นี้เกิด4รายหลวงน้ำท้า3หลวงพะบ่าง2แขวงเวียงจันทน์และจำปาสักแขวงละ2พงสาลีคำมวลสวรรณเขตสารวันเซกกองอัตตปือสามเหลี่ยม แขวงละหนึ่งแต่ว่าสามเหลี่ยมมีเสียชีวิต2คนรถจักรล้มเอง
2: อ
3: ันนี้มันเป็นตัวเลขทั่วประเทศประจำวันที่24เนาะก็คือจากแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุ
2: เจ้า
3: อ่ะตอนนี้พันโทสลองพันติดต่อกลับมารับสายเพิ่นเนาะ
2: เจ้า
3: สบายดีพันโทสลอง
2: เจ้าตอนนี้ออนไลน์นะมาอยู่เจ้า
5: ส
2: ั
5: ญญาณ
2: มัน จ
5: ะอะไรวะ
3: สัญญาณโทรศัพท์มือนี่สัญญาณบ่ดีเลยทันบ่ได้ยินเลยขออภัยหลายๆเอ้าตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่5นาทีเนาะทันเนาะขอให้ทันได้รายงานตื่มซะเพราะว่าอยากให้ทันได้เว้าถึงกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของอันทั้งมือสีโคตรเฮาอีหลี
5: เจ้า
3: อ่าเป็นแนวใดในทันเวียกงานจัดสรรของพวกเฮาที่ว่าเฮาได้ลงไปจัดตั้งปฏิบัติเนาะทันเนาะตอนนี้ทันได้รายงานถึงว่ามีการอนาลงไปจัดสรรเส้นทางใดแดทันได้เว้ามาละเนาะ
5: เจ้า
3: อันนาเฮาได้มีการปฏิบัติมาตรการแนวใดบ่ทันต่อผู้ที่ว่ามีการละเมิด
5: ผ่านการเฮ็ดบทบันทึกกันถ้าว่าบ่ได้บ่หยังเจ้าหน้าที่เฮาลงไปนั้นก็ได้ใช้มาตรการปรับใหม่ตามระเบียบละ
2: เจ้า
5: แล้วก็ศึกษาผู้ผู้ที่ว่าตั้งขึ้นใหม่นั้นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สกุลจิตเขาก็มันได้เฮ็ดส่งแล้วศึกษาหุ้มแล้วก็ได้ปรับใหม่ถ้าว่าอาณาจะก้าวเตือนบุฟังหลายครั้ง
2: เจ้า
3: การแน่นอนเนาะทานว่าโบแมนว่าเฮาลงไปเธอทําอิดแล้วสิไปปฏิบัติมาตรการเลยมันกับโบแมนเนาะทานเนาะผ่านมาเฮาก็เคยได้ลงไปตักเตือนมาหลายครั้งแล้วแม่นหรือบ
5: ่เจ้า
3: แต่ว่าการที่ว่าเฮาได้เฮ็ดบทบันทึกกับผู้ละเมิดครั้งนี้นี่มีบ่ทานผู้ที่ว่าเคยอบรมครั้งก่อนละมาครั้งนี้ก็ยังได้อบรมอีกอยู่ยังผิดอีกอยู่สินะ
5: ก็มีเพิ่นก็ได้ปรับใหม่ตามระเบียบเท่าล่ะ
2: เจ้า
5: ผู้เที่ยวบ่ปฏิบัติตามสัญญาณว่าคําลงก็ตัดแล้วเพิ่นก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
2: เจ้า
5: แต่บ่ได้ศึกษาผมอีก
2: เจ้าการจัดสรรเพียงแต่2เส้นทางได้ป้ายถึง70กว่าป้ายเนาะแล้วก็มีผู้ละเมิดหลายรายงานต่อหน้านี่แผนต่อหน้านี่มีบ่ทันยังจะจัดสรรเส้นทางได้เพิ่มเติมทัน
5: ก็เฮ็ดไป
2: เฮ็ดไปตลอดเน
5: า
2: ะ
5: เ
2: จ้า
5: เฮาจะได้เฮ็ดไปเป็นประจํา
2: อืม
5: สมมุติคือว่าบ่ได้อยู่ในซาละทางสมมุติเมืองสิโคตเฮา
2: เจ้า
5: คือทางเ
2: ฮา
5: เจ้าเคลื่อนไหวทางจัดสรรเส้นทางขายเครื่องสะใช้ต่างๆกันคือว่าเพิ่นได้เฮ็ดเป็นประจำ
3: เจ้าสมซื้อเด้อทานเฮ็ดเป็นประจำเนาะเพื่อว่าให้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นเนาะสมซื้อทั้งเจ้าหน้าที่เฮาที่ว่าได้มีการติดตามแล้วก็ได้มีการลงจัดสรรอยู่ตลอดแล้วก็เวลาเฮายังบ่หลายอยากให้ทานได้รายงานอุบัติเหตุสู่เฮาฟังแน่ว่าเป็นเท่าใดอาทิตย์ผ่านมาน้อยหลายปานใดทาน
5: เกี่ยวกับสุภาพอุบัติเหตุขอบเขตเมืองสีโคตรของพวกเขาในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยถือว่าเกิดจำนวนลงหลาย
2: เจ้า
5: ถือว่าเกิดขึ้นเจ็ดลาย
3: เจ้า
5: เจ็ดลายนั้นถือว่าบ่มีเสียชีวิตเนาะถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยสมควรสาหัสไปเนาะ
2: เจ้า
5: ถือว่าบ่มีเสียชีวิต
2: เจ้า
5: เจ้า
3: เจ็ดลาย1อาทิตย์เนาะท่านเนาะแต่ว่าโชคดีบ่มีกรณีเสียชีวิตบ่มีกรณีหุนแหงเนาะท่านเนาะ
5: เจ้า
3: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งพันโทสลองเนาะฝากเติมเนาะถึงผู้ขับขี่เนาะการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอยากให้ท่านเน้นให้กับเจ้าได้เข้าสู่ระเบียบหลายขึ้นจ้ะ
5: เจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าก็แนะนำผู้ซี่นั้นเรื่องงานจราจรและรถไฟเมืองสิโคตรนี้ไปเฮียข้องมาเงินผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนนั้นตลอดท่อนนักเรียนผู้ปัญญาชนพนักงานทหารตำรวจประชาชนระดับเฮาหั่นก็ให้พร้อมจิตพร้อมใจกันปฏิบัติหรือว่าเคารพกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด
2: เจ้า
5: แล้วก็เพื่อให้ค่อยไปค่อยมาก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเนาะถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุมามันก็เสียชีวิตทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนหั่น
3: เจ้า
5: ฉะนั้นก็อยากให้เฮียดห้องผู้ขับขี่รถจักรแล้วก็ให้ผู้ซ่อนท้ายแล้วก็ผู้ขับขี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานนั้นเ
2: จ้าเจ้าต้องขอขอบใจพันโทสลองโสมญาห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำเวียงงานจราจรทางเมืองสีโคตรหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
5: จ้า
2: เจ้าขอบใจพันธุ์โ
3: ซดีไม่ลายเนาะสำหรับตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเขาก็หมดแล้วเนาะพวกเขาสองคนสุภาลินอนุรักษ์ทางในสามควบคุมเสียงสุขสวรรค์เนาะก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบใจทั้งพันธุ์สลองน้ำเนาะอามาลาไปพร้อมกันมื้อนี้เนาะพบพ่อกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: สบายดี

0: นางสุนทรสัญญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติฐานไสยศาสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาป่าสนแขวงคำมวนพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเยี่ยมยามมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกถึงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานถึงเมืองหนองบกแหว่งคำมวนในไทยอาทิตย์ผ่านมานี่ฐานสุรินทร์พรมไสยเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาป่าสนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกได้รายงานว่าเมืองหนองบกแม่นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งสภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทั้งเหนือและน้ำเสบังไฟยังอยู่ในเขตอันตรายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มี34บ้านพลเมือง 36,117 คนและ6,729 ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านพื้นฐานโครงล่างเส้นทางหลายจุดถูกน้ำท่วมบ่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีเส้นทางอื่นที่ได้รับความหยุ่งยากในการสัญจรปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้21เส้นทางขาดเปเพ6จุดทางบ้านดงกสินน้ำพูดงสง่ำหาดไสฟองหาดเสียงดีและตานถึงขวดถูกน้ำท่วมหายแห่งต่อฝั่งน้ำของน้ำเสเสาะเจือน3จุดคลองชลประทานหลายจุดได้ถูกน้ำท่วม117เส้นซึ่งเป็นคลองดินฝ่ายน้ำ2จุดและประตูน้ำหายแห่งโรงเรียนประถมถูกน้ำท่วม11แห่งวัด21แห่งระบบสาธารณสุขบิดทายจำนวน 1,171 ครอบครัวและน้ำบาดาล 1,708 หน่วยบ่สามารถนำใส่ได้เฉพาะตาแสงตานเทิงมี11บ้านมี 1,736 ครอบครัวครอบครัวที่ถูกน้ำท่วมมี902ครอบครัวมีเนื้อที่นาถูกน้ำท่วม 3,318 เฮกตาร์และพลเมือง 3,790 คนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโอกาสนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรยังได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งมอบให้แก่ประชาชนเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบกพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. FM 137 MHz
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-42

บายดีทักทายสบายดีมีทักแฟนรายการทุกทุกท่านน้ำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ผ่านทาง FM 103.7 MHz และนอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หาฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพอกับมิดรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางอากาศท้องฟ้าแจ่มใสเนาะมื้อนี้มีรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณได้เป็นอะไรมื้อนี้รับฟังชัดเจนหรือบ่เพราะว่าการติดตามรับฟังบางคนก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะผ่านทางระบบออนไลน์และทานใดที่รับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮาแต่แจ้งมาได้เติมเนาะเมื่อยลายเหื่อไหลกระนำทำหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้ต้นน้ำดำเนินรายการผู้เดียวเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจอยู่ใส่กับว่าเป็นอย่างมิตรรายการพบพ้องกันในมื้อนี้ก็ได้นำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่อพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝังมาตอนบางคนนี้ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียงงานอยู่บางวันจะปฏิบัตินาทีเวียงงานใดก็ดีต้นน้ำเองก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้เด้อเพราะว่าบางคนนี้ก็กำลังขุ่นเคียวในการเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานอยู่เนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้เดินทางไปใกล้หรือว่าไกลบางคนนี่ก็นำใช้รถส่วนตัวเนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพก็แล้วกันส่วนว่าทันทีประกอบอาชีพนาทีเวียงงานอยู่บ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือว่าทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องค์งานทุกคนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ก็แล้วกันเด้อเลยว่าอยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษก็อย่าลืมเนาะแนะนำกันเข้ามาได้0305787052บรรยากาศในตอนต้นแบบนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเสียงเพลงฟังต้อนพอเมย์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่เป็นว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันพาเข้าแรงแต่งท่าพาเข้าแรงแทงใจเนาะฝากต้อนวินรายการทุกคนกันแล้วกันส่วนว่าอยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมกิ่งกลางยกสายกันเข้ามาได้เนาะ03057870520

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่ส่งกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงกับ9:25 น.แล้วมิรายการหลายคนกระสืบตอนในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่เนาะบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนและยานี้ถ้าผู้ฟังสภาพอากาศรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่เนาะบางมื้อนี่ก็ท้องฟ้าครึ้มๆบางมื้อก็รู้สึกว่าเป็นอากาศร้อนอบอ้าวนี่ล่ะบางคนนี่ก็มาปรับเปลี่ยนน้ำอากาศบ่ทันอาจจะเห็นหายเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังฤดูฝนเนาะพยาธิตามฤดูกาลบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าก็เห็นข่าวเนาะจากทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่าตัวเลขผู้ที่ว่าติดเสื้อไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่นะท่านผู้ฟังทั่วประเทศนี่สะสมอยู่ 4,371 คนซึ่งกวดพบใหม่นี่ก็42คนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนก็ต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอเด้อท่านผู้ฟังเพื่อให้เพิ่นได้กวดวิสัยเนาะว่าการรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์หมอและสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าเทือนใดที่ว่ามีเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะก็คือเว้าถึงการปฏิบัติหาปอจุดใดที่มีน้ำค้างขังตามกระโปรงกระป๋องต่างๆอย่าถือเป่าอย่ามักง่ายเด้อเพราะว่าจุดนี้แหละมันจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองให้สะอาดสำคัญก็คือเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งเนาะทุกข้างเพื่อว่าป้องกันบ่ให้ยุงกัดก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีท่านผู้ฟังบ่ควรถือเบาเด้อในจุดนี้ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเนาะและนอกจากการรักษาเบิ่งแยงตนเองแล้วการกินการอยู่เคียงคู่กันไปก็คือการออกกำลังกายส่วนว่าผู้ใดที่อยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนาะการสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจของกระทรวงสาธารณสุขเติมก็คือศูนย์ข่าวสารการแพทย์ศึกษาท่านผู้ฟังตอนนี้ครับสายหน้าไม้กันก่อนเนาะหลายคนอีกก็รอท่าที่ยังรับฟังเสียงเพลงอยู่สบายดีเจ้าสบายดีเบาแสงเพชรเจ้าเจ้า
1: เมื่อวานนี้การบันทึกเสียงไว้นะ
0: เจ้าเจ้าไม่ละ
1: โบจันก้อนเนี่ยเขาฟังแล้วโบบ่ได
0: ้โอ้ฟังบ่ได้มื้อนี้ได้เป็นเท่าใดฟังได้บ
1: ่มื้อนี้ฟังได้คือเก้าแล้ว
0: ดีใจแล้วเนาะมื้อนี้ติดตามรับฟัง
1: เฮ้ยจะเมื่อวันข้าคุณก้อนเนี่ยการทอดใจถ้าไม่บ่ติดเลย
0: มื้อนี้ติดสายหน้าใหม่แล้วฟังเพลงอย่างบ่
1: ฟังเพลงอนามอบชีวิตให้ชาวเชียงตุ้มของอนาเพชรจ่ายหน้าที่เด้อ
0: เจ้าเจ้าฝากไปทั้งเด็กบ่น
1: อไปให้นะสำนักพบาลในการใช้เรื่องอาจจะปรุงไม่ได้แต่เจ้าตัวไม่ได้ทำงานและการจ้างตะกี้แต่ลองไปในกระเป๋ายุ่งทรงแล้วก็บางที่
0: เจ้า
1: ที่จะต้องไปรู้เสียจ่าย
0: เจ้า
1: ไปมีคุณต้องไม่โดนในแต่ละเกมมีชีวิตโดนในละครเจ้าจะดีเด็กกับพังไอ้เอ้ยจนน้ำเงี้ยเลยเอ้ยจ้าคนที่มากินจนมาท
0: ิ
1: ศน
0: ี้เจ้าเจ้าแม่ละ
1: เด
0: ้อขอบใจเด้อ
1: เ
0: รา
1: ตั้งใจเด้อวันนี
0: ้
1: นะ
0: อันนี้ก็
1: เป็นเรื่องอากาศทางนั่งก่อนเลยเว้นจัดอากาศจะดูในสถานีนะ
0: เจ้าแบบมื้อนี้อากาศแจ่มใสดีเนาะมื้อนี้อยู่ทางพุ่นเด้เป็นเท่าไหร่
1: อยู่พีสล่มอยู่พีแต่ว่าช่วงคืนนี้กับฝนตกเอ่ยตื่นมากะเห็นน้ำเจ๊ยๆอย
0: ู
1: ่แต่บ่ฮู้ว่าฝนตกจักโมงตื่นมากะคนเฒ่าแล้วก็เห็นน้ำนี่แหละ
0: โอ้เจ้าเจ้าอาหารสารสุขภาพเด้อ
1: เด้อ
0: เจ้าอย่าดีไม่แห้งเจ้าขอบใจเด้อสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อเพิ่นว่าอากาศอยู่ทางเมืองวีรบุรีเนาะ อากาศนี่โอ้เมืองเมื่อกระแดดออกบางเมื่อกระฝนตกก็ขอให้เบิ่งแย้งตนเองให้ดีเนาะเพราะว่าอากาศก็เอาแน่เอานอนบ่ได้ได้มีรายการสำคัญก็คือการเบิ่งแย้งทางกายของตนเองสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีสาวแพงเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะ
0: อยากมีคนฮักเจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเสร็จเลย
1: ฝากให้ลุงคนนี้
0: เจ้าเจ้า
1: ทำนาเลียน
0: เจ้า
1: ตาดำตวงไอ้อบผูกสะอาดตาวอน
0: เจ้า
1: ตาวันตาคำพง
0: เจ้า
1: แล้วไอ้สุดนี้
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็น้องเวียนเลยเธอ
0: เจ้า
1: เสียทุกสาย
0: เจ้า
1: เอ๊ะทำไมเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ไ
0: ม่
1: ร
0: ู้
1: ไปทำอะไร
0: เจ้าเจ้า
1: ไม่รู้ไปทำอะไรใครอยู่ดีมีแฮงสภาพเซ็นแทงมังเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเด้ออยู่ดีมีแฮงเจ้าสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งสาวแพงเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนนแก้วเนาะก็เป็นมิตรรายการประจำแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาอยากมีคนหักเพิ่นว่าฝากต้อนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และบางทีนี่ก็ขอบใจเด้อขอบใจทั้งแห้งใจพอทองเนาะขวัญใจทั้งเมคำกำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาดอกคายสะอื้นในเด้อเพิ่นว่าพิเศษกับมอบให้ทั้งเมคำเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเพียรพ่อท้องโทรเข้าห้อมรายการก็ขอบใจเนาะเป็นคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาแนะนําเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการบางคนนี่ก็ฝากไว้ซองทั้งหลังไม้แดบางคนนี่ก็ออกหน้าไม้เนาะแต่ว่าบ่ต้องน้อยใจเด้อเสียงเพลงใดที่ว่าได้แนะนํากันเข้ามานี้ต้นน้ําจะทยอยทยอยเปิดให้มีรายการได้รับฟังน้ํากันให้เป็นความสุขเนาะเพิ่มสีสันในแต่ละมื้อแต่ละมื้อดําเนินรายการมื้อนี้ก็ขอมอบความสุขความปันมวลซื่นให้กับพ่อแม่ที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่พบกันโจโจแต่ขอให้จริงจังอยากเป็นไพ่นาวังอยากเป็นเคยบ้างเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ฝากไปทางเมวันเดอร์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ติดตามรับฟังอยู่ทางใกล้คิวรถไฟเหนือเนาะผมมาข้อรออ้ายจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มก็แล้วกันเนาะฝากไปทางบ่าวแสงเพชรเด้อตอนนี้ให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

มอบชีวิตให้สาวแสนซุ่มเนาะจากเบาแสงเพชรในน้ำกันเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:42 นาทีเนาะท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่มิตรรายการสำหรับท่านใดที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามานี่บ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้เด้เนาะก็ขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยดีตลอดมาและก็ขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรเนาะครับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นว่าอู้มื้อนี้บ่สบายเด้เป็นไข้หวัดเพิ่นว่าเป็นไอพร้อมกำลังนอนครับฟังวิทยุอยู่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อทางเบาสมมิตรเนาะขอให้หายดีไวๆให้ส่วงเซาไวๆเด้อฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาทางห้องส่งแน่เนาะและยานี้ท่านผู้ฟังต้นน้ำเองก็ได้น้ำเอาข้อมูลข่าวดีๆนำมาฟังมาต้อนโดยเฉพาะก็คือท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าต้องการดินที่อยู่ในตัวเมืองท่านผู้ฟังหรือที่มีการไปมาหาสู่กันนี้สะดวกสบายใกล้แหล่งชุมชนเหมาะและก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีแผนที่จะซื้อดินปลูกเฮือนจังสีทานผู้ฟังบางคนนี่ก็มักดินทั้งในเมืองแดเนาะบางคนนี่ก็มักอยู่ทั้งออกไปทางเขตสันเมืองแดเพื่อว่าจะได้พักผ่อนเนาะชมทิวทัศน์ธรรมชาติทานผู้ฟังซึ่งมื้อนี้ต้นน้ำเองก็อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักเนาะก็คือทางเลือกที่1ก็คือเส้นทางไปมาสะดวกสบายในโครงการดินจัดสรรทานผู้ฟังอยู่บ้านห้วยหงซึ่งจุดนี้นี่เหมาะที่สุดเลยทานผู้ฟังไปมาหาสู่นี่สะดวกสบายอยู่ใกล้ห้องหมอเมลาเด็กละกาใกล้ทั้งเขตห้องหมอห้อยหาสิบเตียงละกาเส้นทางผ่านมหาวิทยาลัยแห่งซาดแดและกาตลาดห้วยหงแดเดินทางไปใส่มาใส่นี้ก็ถือว่าสะดวกสบายท่านผู้ฟังซึ่งพื้นฐานโค้งรางนี่ครบสุดเลยเนาะเส้นทางนี่ก็เป็นทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาสะดวกสบายมีไฟโซลาร์เซลล์ยังทางพร้อมท่านผู้ฟังมีห้องระบายน้ำอ้อมโค้งการสำหรับท่านใดที่ว่ามีความกังวลมีความคิดว่าถ้าไปซื้ออยู่จุดนี้แล้วยันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมบ่หรือว่าจังซี่จังซั่นนี่นะมีรายการให้ไปเบิ่งตัวจริงน้ำกันเนาะเพิ่นว่าเส้นทางนี้เหมาะที่สุดเด้อท่านผู้ฟังเป็นโครงการดินจัดสรรเนาะที่มีความสะดวกสบายราคานี่ก็เริ่มต้นเพียงแต่2ล้านป่ายเนาะท่านผู้ฟังเป็นเงินกีบเด้อต่อตามแมตเนาะจ่ายก่อนนี่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% นี่จ่ายพอในระยะ2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสดจะมีส่วนลดทันทีเด้อ10ส่วนห้อยหรือว่า 10% เนาะและสายเลือกที่2คือสายธรรมชาติโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าต้องการดินสวนเนาะท่านผู้ฟังก็ให้ลองเอาในจุดนี้ไปค้นคิดเบิ่งท่านผู้ฟังคือโครงการดินจัดสรรอยู่ทั้งเขตบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่ว่าต้องการดินท่านผู้ฟังท่ามกลางธรรมชาติเนาะอากาศปลอดโปร่งและใกล้ใกล้ทั้งตลาดแดไปมาหนีสะดวกสบายทางนี้เป็นทางปู่อย่างเด้อมีรายการนับแต่ทางใหญ่พี่ละจนไปฮอดโครงการดินจัดสรรนี้ท่านผู้ฟังก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะมีไฟฟ้าถือว่าพร้อมใช้งานแล้วท่านผู้ฟังถือว่าพื้นฐานโครงรางนี่ครบสุดแล้วเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากเป็นเจ้าของเนาะก็เพียงง่ายๆท่านผู้ฟังจ่ายก่อนเพียง5ล้านกีบเนาะสามารถเข้าปลูกสั่งเฮือนได้ทันทีหรือว่าจะจ่ายพรเพียงแต่ล้านปลายกีบนี้ต่อเดือนท่านผู้ฟังก็สามารถผ่อนได้เนาะผ่อนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยซึ่งว่าทางโครงการเองเพิ่นก็ได้แลนเอกสารออกใบตดินให้เนาะโดยบ่ได้เสียค่าใดๆท่านผู้ฟังและพิเศษนอกจากนั้น10คนทําอิฐที่ว่าจองดินตอนนี้ท่านผู้ฟังจะได้หับของแถมได้หลายอย่างเนาะและนอกจากนี้เพิ่นก็มีโปรโมชั่นดีๆก็คือจะมีการเจาะน้ำบาดาลให้โดยที่บ่ได้ใช้จ่ายค่าใดๆท่านผู้ฟังโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเด้อสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนไว้เนาะว่าอยากซื้อดินเฮือนปลูกสร้างหรือว่าอยากซื้อเป็นดินสวนแบบนี้ท่านผู้ฟังก็ให้ทีมงานทั้งโครงการดินจัดสรรเนาะให้เป็นที่นึงที่ว่าในการปรึกษาหรือว่าแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านได้สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรได้สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะก็คือ020-5858-5833หรือว่า5858-5833เด้อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะ
ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งสาวเพลงเด้อที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คืออย่างมีคนฮักเนาะฝากตอนมิตรรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงส่วนว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะฝากไปทั้งเบาสมมิตรเด้อสำหรับที่ว่าอันได้ยินข่าวว่าบ่สบายเป็นใครก็ขอให้ทรงให้เซาไวๆเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงในเด้อต้นน้ำสวยเถิดนางหมอเพิ่นว่าฝากต้อนให้ทีมงานเก่าเด้อทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปอยากมีคนหักและก็ติดต่อด้วยสวยเถิดนางหมอพี่เซเดอร์ฝากไปทางเบาสมมิตรและก็ฝากไปทางสาวแพงที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เสียงเพลงใดที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาเปิดน้ำเองกะทยอยเปิดให้ตามคำขอและกับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:57 นแล้วถือว่าเวลานาทีได้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายจากทางรายการแล้วเนาะก็ขอบใจเด้อมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นการรับฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแขวงแดหาฟังผ่านทางออนไลน์ได้เนาะทุกสองทางในการติดตามหาฟังต้นน้ำอิงกับขอบใจมีรายการทุกคนเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮาเนาะปิดท้ายด้วยเกี้ยวสาวแคมเงิมหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้องกันได้ไหมในมื้ออื่นสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงวันที่25สิงหาคมนี้คณะสภกิจจัดสรรควมบ่เป็นระเบียบเฮียบห้อยของเมืองสีโคตะบองสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของลงจัดระเบียบอยู่2เส้นทางคือถนนสีทองแต่ไฟแดงดงนาโศกหาบ้านปากทางและถนนหนองบึกใต้หาถนนหนองโบทองโดยมีทานวรรณเลศพิภักหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองนำพาการจัดสรรความเป็นระเบียบเน้นใส่การแก้ไขป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบและการวางขายสินค้าตั้งห้านหรือวางสิ่งกีดขวางลงในทางยางหรือพื้นที่สาธารณะก่อนหน้านี้คณะสภกิจได้ศึกษาอบรมและแจ้งเตือนผู้ประกอบการแล้วแต่ยังพบเห็นการฝ่าฝืนผ่านมาสามารถเก็บกำป้ายที่ฝ่าฝืนได้ทั้งหมด74ป้ายศึกษาอบรมกับที30กว่ากรณีและปรับใหม่3กรณีสำหรับแผนการต่อไปคณะสภกิจจะสืบต่อจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามเส้นทางเลขที่13เหนือตั้งแต่3แยก4ไข่หาตลาดลาวโอด4และเส้นทางเต้2บริเวณตลาดสังเจียงรวมถึงจุดซุ่มซนแออัดที่จำเป็นพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ประกอบการบ่วางป้ายหรือสิ่งกีดขวางตามทางยางและบ่ติดตั้งป้ายโดยพลักการผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาต้องขออนุญาตและกวดการเนื่องในรวมถึงจุดตั้งให้ถูกต้องและบ่เป็นสิ่งกีดขวางการสัญจรจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตาบริเวณหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีเลยการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ําฝ้าน้ําหยังไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ข้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแต่มันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อคุณกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ือนดำในการกบกินเดือนก็ยังหูอิ่มว่าสันบัดว่าไอคิดฮอดน้องสังบุยมือสีอิ่มเต็มทะเลลาเอ้ยสุขสบายดีมิตรเลิกการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าหนุ่มหล่อสาวสวยอีพ่ออีแม่เฮาสบายดีบ่น้อมื้อนี้ฮักพ่อๆกันเติมอีก1ชั่วโมงนะมิตรรายการเฮาก็ได้หลังจากเข้าสู่ฟังรายการสีสันเสียงเพลงไปแล้วกับโคสุกเสียงหวานคนหน้าหวานยิ้มหวานพาดไปแล้วมื้อนี้มาเข้าสู่ในโหมดของสไตล์โคสุกเบาไทยกันต่อกับเบาโคสุกหน้าเหี่ยวยูดีมีเองบัสผู้ทุกคนเนาะมีรายการฮักกันได้เข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสากแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีรายได้เสริมมาเลยได้มีรายการเฮาลองลิสต์ของเฮาสร้างแบรนด์ให้หลายๆทานก็ถือว่าได้มีสินค้าเป็นของตัวเองก็แสดงความดีใจนำนะน้องนุ่งลูกหลานไผกะยาทุกเพศทุกวัยอายุบ่สำคัญนะขอเพียงแต่เฮามีความดุมันขยันมั่นเพียรเก็บโฮมท่อนสร้างสรรค์สิ่งแนวที่มันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าเนะเฮ็ดรถเฮ็ดแนวมันดีแนวมันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามระเบียบแห่งสปป.ลาวพวกเฮ็ดเลยมีรายการเด้อก็บ่แนะนำไปแนวอื่นดอกมันผิดเฮ็ดไปก็บ่ได้หยังดอกได้เพิ่นก็มามัดเอาไปบ่ดีเฮ็ดแต่แนวมันถูกต้องมันสบายนอนก็หลับกินข้าวก็แซ่บบ่ระหวาดระแวงบ่ได้ฝันหรือวันนี้ก็ก่อนจะเข้ารายการเนาะมีรายการเฮาคือดังที่โคสุกได้จัดมาแต่ละเดือนนะแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์ก็ได้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเช่นเดิมเช่นเคยขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นเด้เนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้างนางพิมพ์อสรขายเครื่องสูงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข็งอุดมไสขอบใจห้างเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์เนี่ยเทินโทรศัพท์ก็ได้เป็นเลขไปเปลี่ยนเอานะเพิ่นไปซ่อมไปแซมไปแปลงเอานะบ่มีเงินก็แปลงคันมีเงินหลายได้ก็ขายออกซื้อหน่วยใหม่ขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ้งที่มีคุณภาพดีๆจากธรรมชาตินะของแท้มีกะได้บริการเฮาเด้อจากเทียนผึ้งน้ำสุกได้เป็นเป็นแบรนด์ส่วนตัวนะขอบใจข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันก็คือเป็นข้าวเปียกกินในซองสุญญากาศปกพาง่ายไปป่าไปดงไปหัวไปสวดไปหาพักหาน้องไปกินข้าวปลาข้าวดอยเอ้ยอยากกินขึ้นพ่อเสด็จตื่นเหลือขึ้นบอกไอ้เคยกินข้าวเปียกได้ไหมสักต้มข้าวเปียกใส่หม้อหั่นนะเครื่องปรุงครบสูตรอยู่หั่นกับข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเอ๊ะบางท่านก็ฝันกินข้าวเปียกเลยใส่สดแกงจวดๆอยู่โอ้ขึ้นพ่อพอดีเอามานำนี่อันนั้นก็คือข้อดีของข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเด้อต่อไปขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยในปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าเพจของเราแบรนด์สบู่เจจอยนี่ครับสร้างแบรนด์จากทางลองลิศของเราให้นะขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์สี่แยกไฟแดงท่าหลวงเด้อผักส่วนใดที่ว่ามักอยากได้เครื่องสำอางมักความสวยความงามมักผิวพรรณทุกเครื่องเรื่องของความงามแม่นเดินทางมาห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความงามอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาคือกันขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายยาแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองขออภัยขอบใจห้านขายเครื่องซุงและเครื่องย่อยแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงกวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิศทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวสูตรเย็นนั่นแหละเอออันนี้ก็ถือเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเขาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ร่ำให้รวยซื้อไรขายมานเบิดสุขุสุขคนเนาะ มื่อนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างมาตอนมาฝากคือเก่านั่นแหละมีรายการเฮากับประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่นำหน้าพลุงแม่ป้าอ้าวอานุ่มรอสาวสวยแม่ห่างนางใหม่ทุกๆอย่างแหละทุกเพศทุกวัยเนาะกับรายการพวกเฮากดเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052 5787052เด้ออันนี้เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะเริ่มแรกแห้งมานก็จะก่อนหับสายเพิ่นเด้อบ่ทันมานบ่จักมื้อนี้เจ้าสบายดี
1: โดยเจ้าสบายดีขอฟังเพลงเด้
0: อโอ้อีแม่วันสี่วันนี้ล่ะ
1: โดย
0: แม่โอ้ยว่าจื้อแล้วเนาะไอ้แม่วันสี่แล้วตามลูกมาฮอดพี่เนาะเก่าเพิ่นนำกันมาเนาะเออก็จื้อเสียงแม่วันสี่แม่นเออจ้าเพลงอย่างอีแม่เอ้ย
1: ขอฟ
0: ัง
1: เพลงต
0: ํา
1: หู
0: คอ
1: ยเ
0: ต้
1: นเด้อ
0: นั่งๆตําหูกหัวใจพันผูกกับกี่ผ้าไหมหั่นบ่เออแม่นแหละม่วนในเพลงนี้โอ้เอาใจผู้สาวตําหูกกันซะนะเนาะโอ้ยสมัยเป็นเบาได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาตําหูกเด้
1: เออ
0: เฝ้
1: าเขียนไปพร้อมเนาะ
0: บ่ได้เวียกได้งานหยังบ่ท่านเออเพิ่นก็ถูกใส่ปันถูกใส่ไปปันฝ่ายสบายมาเออสั่นแหละ
1: บ่มีดอก
0: ได้จะจัดให้เด้อแม่เด้อ
1: โดยขอฟ
0: ัง
1: ความสุขเสียงทุกใจเด้อ
0: เจ้า
1: เป็นคน
0: โซ
1: เส
0: ีย
1: งหวานมา
0: ให้เด้อโอ้ยขอบใจด้วยคำย่องยอสมเสย
1: โดย
0: เจ้า
1: สบายด
0: ีมีแต่รุ่นแม่เด้อโทรเข้ามารายการเฮาก็ได้เออกับแม่หักแม่เพลงนะแม่คำว่าแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดเลยนะที่เป็นแม่หักที่เป็นแม่ผู้กำเนิดอะไรใดๆก็ตามควรจะนับถือและเคารพเอาไว้อยู่เหนือหัวเฮาเด้อสายต่อไปจ้ะสบายดี
2: สบายดี
0: โอ้สบายดีตนาตู้สอนวะนี่
2: แม่แล
0: ้
2: ว
0: โอ้สบายดีตู้สอนได้อาจารย์จะขอเพลงอาจารย์สิเปิดให้เพลงหยัง
2: อาจารย์ว่าเพลงนั้นเปลี่ยนอายเป็นคนเ
0: นอเปลี่ยนอายให้เป็นคนเนาะเออได้เมื่อแต่ก่อนเป็นหยังแต่ก่อนเป็นหยัง
2: แต่ก่อนก็เป็นคน
0: เออเออแต่เป็นคนบ่ดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมบ่อยากคักปานใดเนาะกับครอบครัวกับลูกกับเมียแม่นบ
2: ่
0: เออแม่นล่ะบ่ปัจจุบันนี้ฮู้ความ
2: บ
0: ่เนาะอืมดีแม่นแต่ว่าได้เมียดีและเจ้าเออได้เมียดีอืมเจ้าแม่นแหละแม่นแหละเมียดีเพิ่นเว้าคำโบหันเพิ่นเว้าว่าเอาเมียผิดคิดจนเท่ามือตายเออคันได้เมียบิดเบือนได้ว่าแกไม่ทั้งป่ายยุ่งยากเนาะเอออ่ะเดี๋ยวจัดให้เด้
2: อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็สาวแพทย์นนแก้ว
0: โดยขน่อย
2: สาวมันมีวันมีเครื่องคนงามนี่เด้อ
0: เจ้า
2: สามีหน้าแพทย์แล้ว
0: เจ้า
2: แม่ไพ่แม่เพยแม่ร้อน
0: เจ้า
2: แก้วแล้วก็ไอ้คำเล็กเลยเด้อ
0: เจ้าไอ้คำเล็กเจ้า
2: ไอ้คำเล็กมีเครื่อง
0: เด้อโดย
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อเสร็จรอๆนานหน่อยเด้อ
0: ขอบใจเจ้าเออมาแล้วนะผ่านไป1เสียง1สาย2เสียง3สายผ่านไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาพอหอมปากหอมคอคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีเข้ามาเบอร์เพิ่นเฮาฮับตื้มอีกสายนึงนะเราญาติบัตรคำมิดรายการผู้อยากฟังเพลงสบายดี
3: เช้าสบายดี
0: โอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ว่าไอพี
3: เดี๋ยวเอาใจกันเด
0: ้อเออไอใส่ซนสายแท้บ่มีขี้หินแฮแก้มเอาเพลงอย่างไอ้มื้อนี
3: ่ฟังเพลงน้ํามานาแอซอนน้องเวียง
0: เฮาเด้อเออได้
3: เป็นคนดีแล้วบ่กินเหล้าเมายาแล้ว
0: แน่นอน
3: โอ้ยเว้าได้กันตลอด
0: เออเจ้า
3: เอาขอฝากกันหน่อยนึงเด้อ
0: โดยฝากเลยไอ
3: ้ฝากให้สาวอันนาวันจริงควงแน่สาวนางบ่บางเด้อ
0: เจ้า
3: คนนี้แน่
0: เจ้า
3: แต่ไปอีโน่ทุกเสียงทุกสายคุณสุขพร้อมเด้อ
0: โดย
3: ไปเรียนพร้อมแม่
0: เจ้า
3: จ้าขอบใจสบายดี
0: สบายดีท่านถ่ายสนผ้าเพิ่นอยู่ทางหนองแตงเพิ่นทางแถวจันทร์สว่างเด้อไปหาเพิ่นก็คิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็ได้เพิ่นเลี้ยงไก่พันเด้มีรายการไก่พันไข่เนาะโอ้ยกินขอกกินไข่สบายเพิ่นนี่สบายลวกเป็ดลายแนวนี่กินดับเพิ่นเพิ่นน่ะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะเนี่ยบัดคําแม่มณีลาแล้วจะรับสายเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงนี้แหละแม่นสาวตําหูกคอยเฟ็ดน่าจัดตามคําขอม่วนๆกันจ้ะ

0: ับจอง
1: โอ้ยอดซอนเด็ดเดียวเลยคิดทอดเมียเก่าได้เน
0: า
1: ะ
0: ม
1: วนกระดอกกระเดียบเพลงนี
0: ้
1: มวนกันเพื่อเขาสุขสบายใจนะเอาเป็นเรื่องของบันเทิง

0: หยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องนี้ตำหูหัวใจปันผูอยู่กี่ผ้าใหม่แน่โอ้เรียบร้อยมีรายการเฮาตามคำขอเด้อให้เมพี่น้องทางบ้านดงโพสีนะอันนี้ก็คิดทอดคิดถึงเพิ่นเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงที่ขอเพลงมาอีเมวันสีบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมันอยู่ทางแขวงหัวพันพุ่นเด้นะคนทางซำเหนือซำตื้อนี่อันเลิกกับอันแจ๊บนะเบ้อเอ็มแจ๊บเอ็มเท่ากับแจ๊บเอ็มร้อยกับแจ๊บว้าคักปัญญาเพิ่นได้ลมกันละกันได้กับม่วนเด้เนาะซับซ้ำยังแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นนี่ก็บ่คือกันเนาะอันเลิกกับอันแจ๊บบ่ทันคือคักเท่าไหร่เนาะขอบใจเด้อเพิ่นเป็นรายการเฮาติดตามรายการเนาะสนใจอยากได้อาหารเสริมอย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมมีเบอร์โทรศัพท์ให้เนาะอยู่เงินอยู่ศาลรู้สึกว่าบ่สบายมักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวบทสวงบทเสา3มือดี4มือไข่ห่างกายคือบ่มีภูมิต้านทานนี่นะฝนตกทั้งนั้นเป็นไข้ทางนี้หลายอันห่างกายรู้สึกว่ามักเจ็บท้องรู้สึกว่ามักเจ็บหัวผิวพันธุ์ก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นมาในบางท่านก็ได้บางท่านก็เป็นวัดเป็นไอบ่เคยเป็นวัดเป็นไอก็เป็นบ่เคยเป็นไข้ดุก็เป็นดุยามที่ก็ได้เดอาการมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่คือเก่าคือขึ้นหลังแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนนี้ห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำนะภูมิคุ้มกันน้อยห่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันนี่มักเจ็บมักป่วยเฮ็ดหยังก็บ่คือหมู่ดอกหมู่มันตากฝนแล้วนำบ้านบ่เป็นไข้เบิ่งเจ้าของอยู่เฮือนได้กินอายฝนก็ว่าไข้ทางนี้แน่ๆห่างกายคนเฮาแนะนำมาทีโมติน่าผักขาวทองได้ไหมกันดนละบ่ได้เว้าเรื่องของผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสรรพสุสรรพคุณเพิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮานี่เนาะหลายๆท่านก็ถือว่าสร้างซื้อราคาบ่ได้แพงเลยเนาะกินเป็นประจำเมื่อก่อนนี้มี30เม็ดใน1กับลูกค้าก็ว่าคือว่าน้อยแต่ว่าซั่นปรับขึ้นเป็น50เม็ดบัดนี้กินดนเติบเนาะหาประทานเป็นดนเติบดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการผักขาวทองเป็นสมุนพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเอาไว้ในกับเป็นแคปซูลนะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.มาตรฐานเด้อมีรายการเฮาเด้อรับประกันเรื่องคุณภาพนะจัดจำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมติน่าผักขาวทองสมุนไพรดีๆอาหารเสริมดีๆแนะนำให้มิตรรายการซื้อไปหาประทานรถนะเอาไปป้าไว้หัวบนนอนฮะกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนจะนอนก็หาประทานใส่1หรือว่า2แคปซูลเข้าไปกินเป็นประจำฟังเบิ่งเดือน1 2เดือน3เดือนไปร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านก็ถือว่าดีเนาะ บ่เคยตุ้ยก็ตุ้ยบ่เคยเป็นไอเป็นหอบเป็นหืดเป็นหยังแต่เก่าก็คือว่ามักไอมักจามมักเป็นไข้นี่ไปกินเพิ่นแล้วก็ว่าคือบ่เห็นป่วยปานใดเพราะว่าเด้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันดีอาหารเสริมเด้อมีรายการเด้อแนะนำมาที่โมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างกายเฮาแข็งแรงต้านไวรัสต้านหลายๆอย่างเขาคันเฮาห่างกายอ่อนเพลียพยาธิมันมักขนาดใดมันมาจ้อเบิ่งเด้อตัวนี้มันสุขภาพอ่อนเพลียแล้วเข้าแล้วลดคันไปบ่อนอื่นนี่พื้นแล้วเข้าแข็งแรงได้เข้าบ่ได้ยอมนี่เข้าตัวนี้แหละนี่นี่บ่มันก็เข้าหุ้มเข้าไปหลายแนวบัดนี้ตุ้มลุ้มกับพยาธิเต็มตัวบ่ได้นอกจากคำทานอาหารเสริมแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนำมีเด้อมีรายการเฮาเด้อออกกำลังกายนำเนาะเป็นยาวิเศษกำออกเล่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษกีฬาประเภทใดก็ยาเล่นให้มันถูกตามสรีระร่างกายเล่นให้มันถูกตามเกษียณอายุตัวเองยืดแข้งยืดขาลุกมายางเอ็กซ์ไซส์เนาะหัดกายในยามเศร้าเออยามสวยเดี๋ยวบนแนะนำดอกเอาเป็นแรงๆพุ่นก็ได้หรือว่าเศร้าๆได้อากาศสุดๆอากาศสดๆได้พอยแมวเด้อมันจังคอยจีแข็งแห้งเลยเพราะว่ามันเป็นบริหารปอดน้ำเขาออกกำลังกายเขาหายใจแห้งเขาเมื่อยแล้วเขาใจแห้งบริหารปอดบริหารหมากหัวใจมีการสูบฉีดบรรดาเส้นเลือดต่างๆก็มีการไหลเวียนสะดวกไปง่ายลองง่ายเลือดก็แล่นจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าทั่วร่างกายเหือก็ออกมาพวกสารพิษต่างๆก็ออกมาน้ำเหือเดี๋ยวมันดีออกกำลังกายเมื่อแรงมากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมพักข้าวท้องไส้เนี่ยสุขภาพเป็นยังมาสิบกแข็งเอาแนะนำมาจะมีรายการกดไปที่เบอร์020-9829-4228 เด้อมีรายการอันนั้นเป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยลองเล็ดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นั่นก็ขอให้ทุกท่านปังๆล่ำๆรวยๆบรรทุกทุกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่เข้ามาโฆษณากับรายการลองเล็ดพวกเราน่ะอะไรก็ต้องขอบใจเพื่อนหลายๆไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเมาไปหลายมันก็ยาวก็ยืดเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขัวผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้แหละมันเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนตามคำขอทั้งทานสายสนสายแท้บ่มีขี้เหียนแฮแก้มพร้อมทั้งเบาสอนพี่น้องทั้งวังเวียงขอมานะมึงมันก็เลยจ้ะ

0: เป็นคนซ่อนจนหายหูจากพ่อ
1: เป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
2: ครับท้ายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook เด้อสบายดีพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายนะประเทศเพื่อนบ้านสบายดีทั้งท่าอาเจ้าของ Facebook สบายใจมิวสิกนะสบายดีเด้อทั้งน้องสายกึ่มนะสบายดีทั้งน้องสายแอร์สุขีอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็สบายดีIT พีรพัฒน์หน้าภาคส่วนทีมงานภาคสั้นผู้บริหารงานศูนย์โบลิ่งอยู่ภาคสั้นมาสบายดีเด้อเข้ามาอยู่ดีมีแฮงให้ปังๆประตูคู่ทุกคนเนาะซื้อได้ค่ะมาเฮ็ดธุรกิจหยังก็ตามนะครับเฮามีความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันต้องผ่านมันต้องได้และมันต้องมีรายรับเข้ามาเด้อเอาเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็พักส่วนหนึ่งมีกำลังใจให้ผู้ที่บ่สบายแดเนาะบ่สบายเรื่องของห่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้พ่อแม่เฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมาเนาะในเบรกนี้พวกเฮาจะยกอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาขึ้นมาว่ามาว่ากันเด้เนาะก็คือคอลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเนาะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่ก็คือคอลาลินพาสมี30แคปซูล11กับมีรายการทางบ้านจะเห็นกล่องนิโคซกจะยกขึ้นใส่หน้าจอใส่กล้องเลยตอนนี้เนาะทางกล้องแห่งสาดน้ําในแล้วก็ทางการไลฟ์สดต่างๆให้เบิ่งมีรายการก็อยากเห็นกล้องอยากฮู้ว่ามันเป็นจะได้มากันจังได๋รายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางหลังไมค์ก็ได้เด้อคันอยากได้ไปหาประธานโอ้ยตาบ่ดีตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนน้ำตาไหลซึมย้อยอยู่นะอาการคันตาอาการเคืองตาแสบตา ขออภัยนั่งอยู่ซื่อก็แม่นตามืดตามัวเข้านะบางท่านก็แม่นไปตากแดดสู้ลมสู้แสงก็แม่นน้ำตาไหลซึมตลอดเวลามีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทคอลาลินพาสเด้ออย่าลืมพัวพันและสั่งซื้อได้พวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรื่องปัญหาของดวงตาบ่มีจำหน่ายบ่มีขายตามท้องตลาดได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้มันดวงตาที่เกิดบนเฮาตั้งแต่ยูนิตเป็นก้อนเลือดพ่องแม่พ่องแม่มีการพัฒนาการมากลายเป็นดวงตาเบิ่งแจ้งมองไก่ให้มันอยู่กับเฮาไปดุลกับดวงตาคู่นี้ตลอดชีวิตของเฮาเด้อมีรายการเฮามาต้องมาบำรุงกันแน่แล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้ไปเช็คไปกวดเนาะไปเช็คไปกวดให้มันฮู้ก่อนแล้วว่าเป็นหยังมาหยังแล้วจะค่อยมาเข้าสู่การดูแลสุขภาพนะกับอาหารเสริมภาคส่วนหนึ่งก็อยากมีปัญหามาโดนแล้วนะกับตาต่อเนื้อต่อจกต่อกระจกต่อหินต่อลมต่างๆหู้แล้วเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้การบ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่าลืมเด้อยังบ่สวยเกินไปดอกที่จะเฮาจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในการดูแลสุขภาพดวงตากับอาหารเสริมคอลาลินพาสจัดจำหน่ายโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกที่020-9829-4228 9829-4228เด้อโทรมาได้นะครับอาหารเสริมคอลาลินพาสบำรุงสายตานะออนไลน์นะไหมกันตอนมีรายการเฮาเอาใจผู้ที่อยากโทรเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาที่030 5787052เนาะสั่งซื้ออาหารเสริมในโคสกจัดสดๆในตอนนี้จะได้

0: านอยู่ที่นั่นแหละ
1: เจ้า
0: เบาเลยสองเลย
1: เจ้า
0: เบาสุดแรกนี้จะลืมเลย
1: เออสาวบุญจันทร
0: ์พิเศษกุศลเด้อ
1: ขอบใจเด้อพ่อเด้อ
0: เจ้า
1: สบายดีทั้งนาพ่อตู่แอมปี้พี่น้องทั้งบ้านหนองเข่งเมืองไซธานีเออบ้านเพิ่นนี่ก็ที่บ้านล่องงืมเนาะผู้ข้าก็เคยไปนะไปงานบุญช่วงเฮืออยู่นะบุญช่วงงานหนองเข่งเรียกว่าบุญประจำปีต่างๆก็ถือว่าโอ้มหาชนล้นเหลือนะแต่ละวงไปเสียบเพิ่นก็ถือว่าหมั่นหมาดบทผู้ทุกคนสบายดีทั้งนาอีพ่อคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเจ้าสบายดีพ่อสบายดีนะอยากฟังเพลงล้ำสารวันเพิ่นนี่มักสไตล์หมอล้ำดอกอีพอคำเล็กเพิ่นจะได้รู้จักได้ไหมพ่อเด้อเอาเพลงหมอล้ำนะพ่อเนาะเจ้าสบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าโทรจากไสเน
0: า
1: ะ
0: พ่อวอนมาตามนา
1: โอ้คนว่าผู้ดื้อสุดอกตายห้าแหละพ่อวอนเนาะเจ้าบ่ได้ไปจกท่าละวายามนี่นะว่าเจ้าเฮ็ดเพลือย้อนซะน่ะ
0: เลี้ยงงัว
1: โอ้จะไปเลี้ยงงัววะ
0: เลี้ยงงัวอยู่น
1: ะเออมีงัวหลายก็ดีแล้วบ
0: ่ขอฟังเพลงนําไปเด้อ
1: เอาเพลงเพลือ
0: สาวบ้านนาแพง
1: เออสาวบ้านนาแพงมีเดี๋ยวจะให้ทั้งอาจารย์สมสะอาดเพิ่นซอกให้สาวบ้านนาแพงเนาะ
0: มอบไปเด้ออ
1: ่ะมอบเลยเจ้าเออเว้าเลยเจ้า
0: จากตู้ MP บางกี้เนี่ยเด้อ
1: เจ้า
0: เวอร์ทุกสิ้นทุกสายฟังโคตรรู้ไทยนี่แหละ
1: ขอบเจ
0: อได้สบายดี
1: อ่ะสบายดีคือว่าแม่นผู้เดือบซั่นอีพ่อวอนบ้านนาตานมันมีพ่อวอนแม่วอนเนาะแม่เผยแม่ไผ่อันนั้นแหละอันพี่น้องทางนั้นก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแรงบ่ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะเนาะอันเด้อก็ได้เจ้าสบายดี
0: โอยสบายดีคนทุกบาปผู้ตาย
1: โอ้อันนี้กับอาจารย์เล่ก็มาเนาะสบายดี
0: มื้อนี้ขอบังเพ็งเวลาสาวธงเลยเด
1: ้อลาสาวธงเนาะของอาจารย์สุบินเนาะ
0: โดย
1: ได้เจ้า
0: ขอมอบเด้อขอมอบแผ่นในวันมงคลคนงามๆเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เด้อแม่มณีลา
1: เจ้า
0: แม่วอนต
1: วอนเจ้า
0: แม่ไผ่โพสิงบ้านหนองปัญญาเจ้าคำแพงแม่เพลงวังเวียง
1: เจ้า
0: และค่ะแม่คำนาเรียนและค่ะไปมอบแพร่นันเดอร์
1: เจ้า
0: แดนไปไปบ้านนาตาดน้ำแดง
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: แดนแดนแม่วันแม่วันหนึ่งที่รถสายเหนือเดอร์
1: เจ้า
0: แม่ยังจอดเนาะ
1: โดยโดยโดย
0: เบอร์โทรแม่จะมีคนโทรหลินน้ำเบอร์โทรกับ
1: เจ้า
0: 549-5284
1: เจ้า
0: 499-5284
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: บางโทรหลินน้ำได้สักท้ายมาได้เด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: ขอความหาเงินคำมันหมานด้วยโคตรงเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: โดยสบายดี
1: เออสบายดีนะก็เอาตามอัธยาศัยนะรายการเราเป็นรายการมหาชนรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็เอิ้นว่าทุกเพศทุกวัยนะฟังได้มวนได้แต่ต้องมีขอบเขตนะในการวิธีการจัดการต่างๆขอบใจทั้งอนาสาวสุรันธาสบายดีอันนี้เป็นมิตรรายการอยู่พุ่นเด้นะอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีสาวสุรันธาเด้อพี่น้องสาวลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศทุกเขตทุกบอลทุกทีทั่วโลกนะยงใหญ่กันไปบางท่านก็ไปน้ำผัวบางท่านก็ไปน้ำลูกบางท่านก็ถือว่าไปตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่บนอื่นก็มีหลายๆอย่างนาคนลาวเฮาขอให้สุขภาพแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเดี๋ยวจะเข้ามาอาหารเสริมกันต่อเพลงนี้แหละมันบอกใจให้ลืมเขานะตามอีกหนึ่งเพลงเนี่ยมันสาวหน้าเพลงเลยนะมันวนกันจ้ะ

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงไปเลยกันเอาสาวหน้าเพลงเนาะม่วนๆกันตามคำขอพี่น้องเขาทั้งพอวอนบ้านตาลจัดมาตอบสนองให้เลยเจ้า

0: ขาวบ้านนาเพงคิดพอดคิดถึงเด้อน่าสิเป็นสาวใหญ่สาวน้อยสาวซ้ำน้อยไอ้พ่อไอ้แม่ทุกๆท่านพี่น้องทางบ้านนาเพงให้อยู่ดีมีแฮงณเวลามาฮอดนี่ก็ถือว่าค่อยไทยๆรายการแล้วนะก็ฟังลอดกล้องไปนำนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปสักก่อนเนาะมีรายการขอบใจทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้าน 3Gเจ้น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงทั้ง3ห้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาเด้อมาฮอดนี่ณเวลาพวกเฮาก็ถือว่า
1: เบิดแล้ว
0: นะขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้ความสุขทรงดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะอยู่ดีมีแรงซื้อได้ขายมันแล้วก็พิเศษขอบใจพี่น้องทางเมืองไซแข่งอุดมไซนะก็ไปอุปถัมภ์คำสู่ฮั่นนางพิมพ์มศรตลาดหนองแมงดาและไปซื้อโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์ฮั่นทาวพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเด้อติดกันฮั่นเพิ่นเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงมวนๆกันนะเพลงลาวลาสาวทงเด้อจัดไทยบทสุภุสุคนหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงตามข้อมูลสถานการณ์พยาธิไข้ยุงลายทั่วประเทศมาฮอดวันที่24สิงหาคมนี้พบว่าทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสม 4,371 คนในนั้นเป็นผู้ติดเชื้อใหม่42คนและยังบ่พบการรายงานผู้เสียชีวิตสำหรับพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดโดยเฉพาะนครหลวง706คนเสกอง530คนอุดมไซและแขวงเวียงจันทน์459คนขมวน424คนและแขวงอื่นๆตามลำดับพยาธิไข้ยุงลายหรือที่ประชาชนคุ้นเคยในชื่อไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่พบเห็นเป็นจำนวนหลายในแต่ละปีโดยมักเกิดขึ้นในฤดูฝนเฉพาะในระยะเดือนกรกฎาคม 5 เดือนสิงหาจากการเก็บกรรมสถิติของกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่าถ้าตนเองหรือคนในครอบครัวมีอาการไข้หรือบ่สบายบ่ควรซื้อยามากินเองแต่ควรไปพบแพทย์หรือห้องหมอใกล้เฮือนโดยไวเพื่อให้ได้รับการเป็นปัวอย่างทันการและถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์จบข่าวเดชอดุลแก้ววิไลอ่าน
2: รายการโอคอ FOIC สื่อสาร
3: รายการโอคอ MOIC สื่อสาร

ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอขอสื่อสารสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือเอิ้นว่าอคสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบFM 103.7 MHz ทักทายหาท่านผู้ชมทักทายหาท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังในเวลาเดียวกันผ่านทางออนไลน์แน่ผ่านทางเพจ Facebook หลักของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มายังรายการMOIC สื่อสารทางเพจ Facebook ท่านใดที่เข้ามาในตอนนี้เป็นเวลาที่กะเกี่ยมจะรับประทานอาหารเที่ยงเนาะแต่บางคนก็บอกว่ายังเถือเด้อโคซกยังบ่ทันรับประทานเทื่อตอนเที่ยงนี่เพราะว่าหากอใบเข้าเศร้าตอน10โมงเพิ่นว่าก็ฟังรายการของพวกเฮาเป็นรายการที่ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าว่าข้อมูลสู่กันฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันแจ้งการราคาน้ํามันหรือว่าบรรดาเวียกงานต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางรายการของพวกเฮาในตอนนี้หรือท่านเข้ามาแล้วอยากจะแบ่งปันรายการของเฮาเพื่อให้หลายๆคนได้รับทราบได้รับรู้รายการของพวกเฮานี่ก็สามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ได้เช่นเดียวกันตามปกติแล้วทุกๆวันอังคารกับวันพุธพวกเราจะมีแขกรับเชิญเนาะกับบรรดาภาคส่วนที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าอาทิตย์นี้หลายๆภาคส่วนก็ติดภารกิจบ่ได้มาคันซั่นก็ถือโอกาสนี้ในการเล่าข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเว้าว่าสู่กันฟังเนาะกะเกี่ยมแล้วท้ายเดือนสิงหานี้เป็นระยะที่ผู้ปกครองนี่กะเกี่ยมในการซื้ออุปกรณ์การเฮียนเครื่องนุ่งของถือซื้อปื้มซื้อบิ๊กซื้อสอบให้ลูกๆหลานๆเกี่ยมไข่สุกเฮียนใหม่เปิดสุกเฮียนใหม่ในต้นเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้เอิ้นว่าเป็นการนับถอยหลังก็ว่าแม่เนาะมื้อนี้26แล้วเด้เหลือเวลาอีกเพียงแต่4มื้อ5มื้อก็สิเป็นกะเกี่ยมแล้วเอาก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ผู้ปกครองเนาะที่จะต้องได้เกี่ยมทุนก้อนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าผู้ที่มีลูกมีหลานหลายคนนี่ก็เห็นใจแต่เพิ่นก็มีนโยบายดีๆราคาดีๆเป็นโครงการราคาอุ่นใจเนาะกับคืนสูงเฮียนจากทางกรมการค้าภายในห่วมกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เพิ่นจำหน่ายปื้มแบบเฮียนบอหรือว่าอุปกรณ์การเฮียนบอไผที่ได้เข้าห่วมแน่แล้วผู้ปกครองทั้งใดได้อุปกรณ์ยังได้ราคาส่วนลดได้ละทั้งได้ราคาลดแล้วก็ยังได้ส่วนลดเนาะซื้อหลายมีส่วนลดหลายอีกผู้ใดได้เข้าห่วมกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นในกลางเดือนที่ผ่านมาส่งข่าวว่าวาสุกันฟังเด้อทางต่างแขวงเด้เส้นว่าแขวงเวียงจันทน์แขวงบริกรรมไซเนาะเพิ่นก็ได้มีการจัดคือกันได้กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองน้องๆนักเรียนเอาว่าสู้กันฟังบรรยากาศตอนต้นรายการพวกเฮากะกะเกี่ยมเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่จะมอบให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซืนผ่านรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและยะต่อไปจะเอาข่าวมาเว้าสู่กันฟังนะข่าวจากทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าท่านกำลังรับฟังอยู่เดินทางอยู่คนข้างๆโทรมาได้เนาะว่ากำลังรับชมรับฟังอยู่เขตใดพื้นที่ใดผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฮา0305787052หรือท่านกำลังให้เกียรติตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook อยู่ในตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้เนาะคอมเมนต์ได้แสดงความคิดความเห็นได้รายงานดินฟ้าอากาศได้เป็นจังใดพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละแขวงแต่ละเขตนี่ฝนตกบ่เนาะตกหน่อยตกหลายหรือว่าตกติดต่อกันหลายวันเพราะว่าในเดือนสิงหานี้ก็ต้องได้เฝ้าระวังในเนาะการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศบางเทื่อฝนตกติดต่อกันหลายวันบางพื้นที่ก็ต้องได้กะเกี่ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายบ่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมีค่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนปลอดภัยเนาะแล้วก็มันติดตามข่าวสารนำกันเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะของฝนตกหนักตกหลายบางเทื่อก็น้ำท่วมกระทันหันมีทั้งดินเจือนก็มีกันซานผู้ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนี่ก็ต้องได้ต้องมีสติเนาะเอาว่ากันตอนต้นรายการมนต์ซึนเสียงเพลงกันก่อนตามแห่งใจที่เบิ้นขอกันเข้ามาเอาเป็นเพลงบ้านของเฮาแม่นบ่บ้านของเฮาเนาะที่เกี่ยมจะเปิดให้อยากเพิ่มเติมอยากแนะนำเสียงเพลงใดม่วนๆบรรยากาศก่อนอาหารเที่ยงโทรศัพท์มาได้เลยหรือว่า
แนะนำมาคอมเมนต์มาทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันโคสุก็จะได้แจ้งทางทีมงานในสั่งควบคุมเสียงเพื่อนได้มอบเสียงเพลงให้ตามแห่งใจคำขอ

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกขอสื่อสาร
1: เอากับหนึ่งเสียงเพลงฝากต้อนเป็นความมวลซื่นให้กับทุกท่านที่กำลังหับสมหับฟังรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเอิ้นง่ายๆสั้นๆออกขอสื่อสารซึ่งได้รับการสนับสนุนรายการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข่าวมาล้มสุกันฟังด้านผู้ฟังเป็นกิจกรรมดีๆคือที่โฆษกได้เว้าในตอนต้นรายการเนาะและยานี่พ่อแม่ผู้ปกครองแม่นกำลังกะเกียมในการซื้ออุปกรณ์การเฮียนเครื่องนุ่งหับใส่ให้กับการเฮียนตั้งแต่เสื้อผ้าตั้งแต่เครื่องแบบเฮียนหรือว่าปื้มแบบเฮียนบิ๊กซอแม่บรรทัดลายอุปกรณ์การเฮียนนี่กันซะแล้วเมื่อระยะของการกะเกียมขายซุกเฮียนใหม่แบบนี้ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลายคนหรือว่ามีรายจ่ายหลายนอกก็อาจจะต้องได้เกี่ยมเงินเอิ้นว่าเป็นก้อนเงินทุนหนึ่งได้ให้ลูกๆหลานๆในระยะของการกะเกี่ยมเปิดสุขเฮียนใหม่นี่ทั้งสิซื้ออุปกรณ์การเฮียนเครื่องเฮียนแล้วยังก็ต้องได้เกี่ยมเงินค่าเฮียนอีกเนาะคันสั้นในสภาพการแบบนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีนโยบายดีๆเป็นการสืบต่อผ่านขยายโครงการราคาอุ่นใจเพื่อเป็นการรับมือกับสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยกรมการค้าภายในร่วมกับภาคธุรกิจเพิ่นได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติและยกระดับกิจกรรมพันขยายหรือว่าเป็นการขยายกิจกรรมขายสินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสังคมภายใต้โครงการราคาอุ่นใจเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายก็คือภาระค่าของชีพของพ่อแม่ประชาชนซึ่งราคาอุ่นใจสะท้อนถึงราคาที่ถูกกว่าเฮ็ดให้อุ่นใจเพราะว่ามีเงินเหลือซื้อสินค้าที่จำเป็นอื่นเติมได้อีกหนึ่งในกิจกรรมลักที่กำลังจะตั้งปฏิบัติภายใต้โครงการนี้เอิ้นว่ากิจกรรมกลับคืนสู่โรงเรียนหรือว่า back to school แมนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นครั้งทําอิฐที่ว่าได้มีห่วมกันเนาะจัด3ภาคส่วนก็คือทั้งกรมการค้าภายในแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์และก็ผู้ประกอบการจุดประสงค์ลักแมนเพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาเครื่องแบบเฮียนและสินค้าจำเป็นในระยะการกะเกี่ยมเปิดสุขเฮียนใหม่นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างความสมดุลในท้องตลาดป้องกันสินค้าขาดแคลนซุกยูให้เด็กน้อยมีอุปกรณ์การเฮียนที่เพียงพอลดพรอัตราการปะละการเฮียนย่อนความยุ่งยากทางด้านการเงินเพื่อเฮ็ดให้โครงการดังกล่าวนี้เข้าถึงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศทางกรมการค้าภายในเพิ่นจึงได้มีการออกแจ้งการฉบับเลขที่1287ทับกคพน04ลงวันที่10กรกฎาคม2026สุขยูให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าทั่วประเทศนี้จัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มีหลายๆแขวงเพิ่นได้จัดกิจกรรมสำเร็จแล้วและก็กำลังจะตั้งปฏิบัติซึ่งประกอบมีแขวงบริคำไซคือดังที่โฆษกได้แจ้งไปเนาะเพิ่นก็ได้จัดเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็จัดอยู่ห้านค่าเลยเนาะอันนี้อิงใส่ความสะดวกของสถานที่บางห้านค้านี่เพิ่นก็ร่วมกับภาคธุรกิจและจัดการขายสินค้าราคานโยบายราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอยู่ห้านค้าเลยนอกจากแขวงบริคำไซแขวงเวียงจันทน์แล้วก็มีแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตแขวงเสกองแขวงเสียงขวงจำปาสักสารวันแขวงหลวงน้ำทาเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เพิ่นบางแขวงนี้มันจัดสำเร็จเฮียมห้อยแล้วแต่บางแขวงนี้ก็เสื่อว่าภายในอาทิตย์นี้นี่แหละหรือว่าก่อนฮอดมือไข่ซุกเฮียนใหม่นี่กิจกรรมดีๆแต่ละแขวงที่ได้แจ้งให้ทราบเมื่อกี้นี้แม่นเพิ่นก็กำลังกะเกี่ยมในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับยูนครหลวงเวียงจันทน์เฮากิจกรรมก่อแมนสำเร็จแล้วเนาะจัดขึ้นในวันที่14-15สิงหาที่ผ่านมานี่โอ้เห็นหลายๆบรรยากาศมีบางตอนก็เห็นผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เข้าไปร่วมในงานนี่เพิ่นมีการถ่ายทอดสดเนาะหรือว่าไลฟ์สดสั้นๆให้เฮาเห็นบรรยากาศการซื้อการขายทั้งผู้ประกอบการที่เพิ่นเอาราคานโยบายราคาพิเศษโดยเฉพาะแม่นผู้ผลิตโดยกงเซ็นว่าโรงพิมพ์บ่เนาะเข้าร่วมในโครงการนี้เพื่ออยากจะจัดราคาพิเศษราคานโยบายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กะเกี่ยมในการเรียนต่อระดับ มหาลัยเนาะจบม.6หรือว่าจบมัธยมตอนปลายแล้วนี่กะเกี่ยมเข้าสู่หัวมหาลัยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำคัญก็ยังต้องได้สืบต่อไส้เส้นมาปัจจุบันนี้ปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกก็ดีเพราะว่ายังต้องได้เรียนออนไลน์แน่ต้องได้ไส้แน่ต้องได้เคียงคู่กันไปคันสั้นมันจึงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบเข้ากันเฮียนของเฮาเนาะคันสั้นโครงการนี้ก็จึงได้รับความตอบรับที่ดีบรรดาผู้เข้าร่วมภาคธุรกิจเองก็มีหลายๆร้านค้าที่เพิ่นให้ความสนใจเป็นต้นว่าทางซุปเปอร์มาร์เก็ตโชคทวีเนาะทุกสาขาเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้แล้วก็มีห้านดีมากมีห้านก๊อกๆสาขาพูนสีนวลอันนี้ก็เป็นกิจกรรมข่าวดีๆเนาะที่มาเล่าว่าวาสู่กันฟังเพื่อให้หลายๆท่านได้ก้าเกียมคันสมมุติว่าอยู่บรรดาแขวงที่เพิ่นกำลังจัดเนาะเส้นว่าทางแขวงภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีเขาห่วมนี่เนาะหลายๆแขวงเลยเพราะว่าโครงการเพิ่นเริ่มมาปีกายนี้เพิ่นบอกว่ามีแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่เมื่อมีการแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในไปหาทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าครอบคลุมทั่วประเทศแล้วหลายภาคส่วนก็อยากเข้าร่วมมาซะเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายอิงใส่บางครอบครัวที่มีรายได้หรือว่ารายรับที่จำกัดแต่ว่าลูกๆหลานๆต้องขายโรงเรียนใหม่เปิดโรงเรียนใหม่นี่ก็ต้องได้กาเกียมเนาะอุปกรณ์ให้มีความพร้อมคันซ่าลูกๆหลานๆเองก็เช่นเดียวกันอุปกรณ์ใดที่สามารถยังนำใช้ได้โตเช่นว่ากระเป๋าบอเนาะหรือว่าบิ๊กโซที่มันยังใช้ได้เขาก็สืบต่อใช้อันเก่าที่เขามีอันใดที่จำเป็นแท้ๆเช่นว่าปื้มเขียนหรือว่าปื้มแบบเฮียนสั้นใหม่นี่ก็จำเป็นต้องได้ซื้อใหม่หรือว่าคันมีอ้ายมีเอื้อยเนาะกระไส้ของอ้ายของเอื้อยโตได้สำหรับปื้มแบบเฮียนนี่หรือว่าอ้ายเอื้อยที่เฮียนจบไปแล้วอยากส่งโตเนาะบ่ได้ใส่แล้วได้เฮาเฮียนจบแล้วอาจจะส่งโตให้น้องๆหรือว่าพี่น้องหรือว่าเป็นการรูปแบบของการอนาบริจาคส่งปื้มโตก็มีเพราะว่าก็ยังมีหลายๆน้องๆ นักเฮียนที่เพิ่นยังต้องการอุปกรณ์บางเทื่อเก่าของเอ้ยของอ้ายแล้วอาจจะเป็นของใหม่ของรุ่นน้องก็มีในการนำไส้เข้าในการทำเฮียนศึกษาเนาะก็เกี่ยมความพร้อมที่จะเปิดห้องเฮียนหรือว่าไข่ซุกเฮียนใหม่แล้วนี่หลายคนก็ตื่นเต้นสิได้ไปพบหมู่ครูบางเทื่อคันย่าของเฮียนแล้วนี่ก็สิได้พบบรรยากาศใหม่หมู่ใหม่เนาะเอาก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่เป็นเสาหลักในการซอกหาแรงรายรับรายได้เพื่อมาให้ลูกหลานได้มีการศึกษาที่ดีได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือเนาะเอาอันนี้กิจกรรมที่เฮาว่าวาสู่กันฟังท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้ง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าสามารถพิมพ์เข้าไปเลยข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าแล้วก็ฝากเว็บไซต์เติมอีกท่านใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านอกจากกลุ่มการค้าภายในที่รายการของพวกเราจะได้ยิบยกขึ้นมาว่าตลอดเพราะว่าเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเนาะประชาชนสังคมก็ให้ความสนใจและระยะนี้ราคาน้ำมันเป็นยังไงเนาะโคซกมีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นหรือราคาลงเนาะหรือว่าราคาสินค้าประเภทอื่นๆเด้เช่นว่าราคาข้าวสารไข่ไก่สิ้นหมูมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นบ่ลดลงบ่ติดตามรายการกับพวกเราเองก็จะเอาแจ้งการใหม่ๆเนาะจากทางกรมการค้าภายในมาอบรมสู่กันฟังนอกจากเวียกงานของกลุ่มการค้าภายในแล้วก็ยังมีหลายกลุ่มยกตัวอย่างว่ายังมีกลุ่มเกี่ยวกับเวียกงานพลังงานเนาะหรือทั้งเวียกงานธรณีสัตว์และบ่อแฮบ่หรือว่าเวียกงานอื่นๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็ทยอยเอามาอุลมสู่กันฟังและยังต่อไปยังมีข่าวเนาะเป็นข่าวเรื่องเวียกงานนี่แหละพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเที่ยวฮู้กันดีในการนำไส้รถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนาะเฮาจะมีข่าวดีมาลมสู่กันฟังและยันนี้ขอตอบแห่งใจมีรายการที่ขอกันเข้ามาผ่านทาง Facebook กันก่อนสบายดีเด้อทั้งบินเดียวแล้วก็มีทางไอ้คำพรบ่เนาะเพิ่นทักทายมาทางเพจ Facebook ขอบใจหลายๆที่เข้ามาแล้วก็กดแบ่งปันกดแชร์รายการของพวกเฮาคันสั้นขอจัดเพลงนี้ให้ตามแห่งใจคำขอกับเพลงสาวกฎหมายเพิ่นว่าไปมวลซื้อน้ำกัน1เสียงเพลง

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารออกโค้ชสื่อสารผ่านทาง FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขออนุญาตอ่านแห่งใจท่านผู้ฟังที่เข้ามาทาง Facebook เติมอีกเนาะพี่เพิ่นขอฟังเพลงมาจัดให้มอบให้ตามแห่งอกแห่งใจแล้วเด้อสบายดีให้บุญทวีเพิ่นว่าขอฟังเพลงไอ้มันจนแดเบิ่นว่าแล้วก็มีแห่งใจไอ้คำพรสบายดีสบายดีเส้นเดียวกันเด้อทางไอ้ฮัทศิวิไลไอ้วัดบ่นอกขออภัยหลายๆอ่านสื่อสื่อฮัทสื่อวัดเนาะเพิ่นสื่อวัดไอ้วัดศิวิไลเพิ่นว่าขอฟังเพลงแนวของอาจารย์วันไซสมสุขเด้อเพลงหยังเนาะบอกชื่อเพลงมาเลยได้บ่เพื่อให้นายสร้างควบคุมเสียงเพิ่นซอกเพลงได้ถึกอกถึกใจเพื่อรับประทานอาหารแซ่บๆเนาะอาหารเที่ยงของหลายๆคนมื้อนี้เกี่ยมอาหารเที่ยงเป็นเมนูหยังเนาะอาหารทางเหนือบ่หรือว่าทางใต้ยามนี้ฝนตกแบบนี้นี่หลายคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ต้องกินปลาแล้วคุณซกเอ้ยปลากำลังหลายเลยทั้งปลาน้อยปลาใหญ่บางเทื่อก็ไปถึกไซบางเทื่อก็ไปไล่มองบางเทื่อก็ไปซิดเบ็ดเนาะเอากะความอุดมสมบูรณ์ในระยะของฤดูฝนพร้อมนั้นก็แม่นทางภาคเหนือเพิ่นว่าน่อไม้กำลังมาหลายเนาะน่อหวานน่อขมระยะนี้คือสิแม่นน่อหวานบ่น่อหวานบ่หรือน่อขมเนาะแต่ละยามนี่ทางภาคเหนือเพิ่นว่ามีหน่อไม้กินตลอดปีเลยบ่ว่าสิเป็นหน่อในยามฤดูแล้งฤดูฝนนี่ก็สิมีหลายๆชนิดอะกินอาหารใดก็ขอให้แซ่บๆเนาะถ้าว่ากำลังบ่ายข่าวอยู่ก็ขอให้เป็นคำข่าวที่แซ่บๆฟังรายการเพื่อข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันดังที่โฆษกได้แจ้งไปว่าจะเว้าข่าวสู่กันฟังเนาะเป็นข่าวจากทางกรมมาตรฐานและวัดแท้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่นได้มีการเอิ้นว่าทอดถอนบทเรียนเนาะผลสำเร็จในการเคลื่อนไหวทอดถอนบทเรียนของทางกรมมาตรฐานและวัดแท้เป็นบทเรียนเรื่องของสถานีเติมไฟของรถ EV และก็ AI ซึ่งทางคณะผู้แทนกรมมาตรฐานและวัดแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านำโดยท่านสุขอารมณ์โสสุพันธ์ห้องหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแท้พร้อมด้วยคณะเพิ่นได้ประสบผลสำเร็จในการเดินทางปฏิบัติงานอยู่ทางเมืองหนานิงและก็เมืองลิวโจเนาะเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีสปจีนจุดสำคัญของการปฏิบัติงานนี้ก็แม้ได้สำเร็จการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในการพัฒนาเวียกงานมาตรฐานระหว่างกรมมาตรฐานและวัดแท้กร่วมกับสถาบันค้นคว้ามาตรฐานและเทคโนโลยีกวางซีซึ่งเป็นมาตรฐาน EV และก็มีระบบ GS1 เนาะแล้วก็ WTO หรือว่า TBT และก็มาตรฐานในของเขตกสิกรรมต่อมาแมนได้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน AI เข้าร่วมเปิดงานและส่งนักฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานสากล AI สำหรับประเทศอาเซียนจัดโดยสถาบันค้นคว้ามาตรฐานและเทคโนโลยีกวางซีพร้อมนี้ก็ยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนวิชาการกับสถาบันค้นคว้ามาตรฐานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จีนเพื่อห่างกบมาตรฐานความปลอดภัย AI ให้สอดคล้องกับสปป.ลาวมาตรฐานและการทดสอบ EV ลงเยี่ยมยามศูนย์การผลิตห้องทดลองและก็กวดกะกวดสอบยานพาหนะไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าเนาะอยู่ทางลิ่วโจกวางซีพุ่นเนาะพร้อมนี้ก็ยังได้มีการค้นคว้าและปรึกษาหารือการสร้างกลไกรับห้องผลการทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกและรับประกันความปลอดภัยในการนำเข้ารถ EV มายังประเทศลาวเฮาการสร้างขีดความสามารถเธอซึ่งไฟจีนเพิ่นก็เห็นดีสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเทคนิคการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและก็ส่งบุคลากรของกรมมาตรฐานและวัดแท้นี้ไปฝึกอบรมตัวจริงอยู่ทางห้องทดลองอยู่ทางลิวโจและก็หนานหนิงในระยะต่อหน้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับโค้งหางและการศึกษามาตรฐาน AI การสร้างมาตรฐาน EV แห่งชาติเซนวามีอย่างแดเนาะที่เกี่ยวข้องกับสถานีสากรถไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์รถไฟฟ้าอันที่1ก็แม่น หัวซากเนาะมีหัวซากแล้วก็มีตู้ซากมีหม้อไฟซึ่งเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์สำคัญเพื่อเป็นการห้องหับการขยายตัวของเทคโนโลยีรถ EV และก็การหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระวางลาวจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเวียกงานจากทางกรมมาตรฐานและวัฒน์เทคในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพวกเขาจำเป็นที่ต้องได้มีการยกระดับทั้งวิศการเองก็ต้องได้มีการฝึกอบรมให้ได้ฮู้หรือว่าจะเอามาดัดปั๊บให้เหมาะสมอย่างไรเข้ากับสภาพการตัวจริงของประเทศเฮานั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่พวกเฮาเอามาอุลุมจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าสู่กันฟังเนาะตอนนี้ขออนุญาตตอมแห้งใจท่านผู้ฟังกันก่อนฟังข่าวแดฟังเพลงแดกันฟังแต่ข่าวก็สิเหงานอนเพิ่นว่ากันฟังแต่เพลงหลายสิบ่ได้รับฮู้ข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าฉะนั้นจึงได้สลับสับเปลี่ยนกันไปแห้งใจเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดเด้อคันยามนี้แล้วนี่ก็เสื้อว่าหลายพื้นที่นี่เกิน80ส่วนห้อยแล้วเนาะอาจจะปักดำแล้วแล้วเข้าหน้าปีนี้พอฝนกำลังมาแล้วเด้บางบ่อนี่ก็แม่นเข้ากำลังกะเขียมละเขียวงามละต้นกล้าแข็งแห้งละจักหน่อยนี่มดฝนออกพรรษานี่ก็เข้าก็สิเริ่มถกห่วงเนาะกันซั่นหลายคนก็สิคิดฮอดทงไห่ทงนาและยามนี่กันว่ายามฝนมาแล้วนี่ปักดำเข้าหน้าปีไปพร้อมฝนตกหามไปพร้อมจึงบ่เมื่อยเพิ่นว่าเหือจึงบ่ออกแดดจึงบ่ฮ้อนเอาเป็นเสียงเพลงแห้งใจตามแห้งใจขอกันเข้ามาเลยก่อนอาหารเที่ยงในมื้อนี้ทางแฟนรายการไออย่างนอกเพิ่นขอมาทาง Facebook เนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดของอาจารย์วันไสสมสุขคันซั่นสิขอถือโอกาสนี้มอบให้1เสียงเพลงและก็มีอีก1เสียงเพลงที่ติดค้างกันตอนต้นรายการโคสุกลืมอ่านแห้งใจเพิ่นว่าเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดเด้อดอกยางห่างต้นแดสาวโคสุกฝากต้อนให้กับโมทุกคนที่กำลังรับฟังโดยเฉพาะผู้ที่กำลังกะเกียมพระเข้าเที่ยงอยู่คันซั่นขอส่งต่อเสียงเพลงนี้จากมีรายการท่านผู้ฟังไปหาท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: กับหนึ่งเสียงเพลงคนบ้านนอกเพิ่นว่าถ้าได้เกิดอีกก็ขอปรารถนาเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกที่ศรีวิไลอาหารการกินบ่อึดบ่อยากเพิ่นว่าอาจจะอยู่บ้านนอกหรืออยู่ในเมืองก็มีความเท่าเทียมกันเนาะบางเทื่อแล้วติดพันกับชีวิตในชนบทก็สิลึงอยู่แบบชนบทพอเข้ามาเมืองใหญ่นี่ก็ต้องได้สู่ซนดิ้นโหนได้เนาะทุกอย่างนี่ต้องมีเงินแหละต้องมีเงินจึงอยู่ได้ถ้าว่าซีนิมิตในเมืองใหญ่นี่แต่ว่าอาหารการกินนี่บ่มีได้ทองไห้ทองนาเนาะต้องได้ไปตลาดอย่างเดียวเพิ่นว่าโอ้ยมาอยู่เมืองใหญ่นี่พักก็ได้ซื้อข้าวก็ได้ซื้อแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่ข้าวก็อยู่ในเล่าพักก็อยู่ในหัวในสวนปูปลาก็อยู่ในหนองอันนี้คือความแตกต่างเอาบางคนนี่วางแผนแล้วนี่เวลาเกษียณไปแล้วนี่กลับคืนสู่ไห่สู่นาเพิ่นว่าอยู่กับหัวกับสวนและมีความสุขท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเอามีข่าวมาว่าวาสุกันฟังตื่มอีกโดยเฉพาะแล้วหลายคนก็อาจจะหับหูข้อมูลข่าวสารและหลายคนก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของพระบุตรบาทเนาะหรือว่าโครงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการสั้นในโอกาสนี้โฆษกถือโอกาสให้ข้อมูลกับทุกท่านเพื่อจะได้หับหูหับทราบทั่วสังคมว่าโครงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ประกอบมีกลุ่มใดๆเนาะมีสถาบันใดๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสำหรับโครงประกอบกงจักการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ประกอบมี1แม่นห้องการ2แม่นกลุ่มจัดตั้ง3แม่นกลุ่มกวดกาและ4แม่นกลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผล5แม่นกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่ง6กลุ่มพลังงาน7แม่นกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮ8แม่นกลุ่มเจรจาและการร่วมมือสากล9แม่นกลุ่มการค้าภายใน10แม่นกลุ่มการค้าต่างประเทศ11กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา12กลุ่มมาตรฐานและวัดแทก13แม่นกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจ14แม่นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดวิสาหกิจกลุ่มคุ้มครองจุลวิสาหกิจก่อนเนาะเมื่อก่อนหั่นจะแม่นแต่กลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจนี่กวมเอาหลายเลยเนาะกวมเอาหลายกว่า50ส่วนห้อยฉะนั้นจึงมีการเพิ่มเข้ามาเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ15แม่นสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานอันนี้แม่นโครงประกอบการจัดตั้งของกระทรวง

อุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านเวลาพัวพันเวียกหรือว่ามีข้อสงสัยหรือยังบ่แน่ใจเอ๊ปัจจุบันนี้นี่กรมมาตรฐานและวัตถุแท้นี่ขึ้นกับกระทรวงอย่างน้อเนาะหรือว่ากรมการค้าภายในนี่หลายคนอาจจะฮู้แล้วว่าขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าพลังงานนี่เด้เนาะขึ้นกับทางกระทรวงใดจะแจ้งแล้วเนาะประธานเนาะอันนี้คือแม่นโครงประกอบการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่มเติมอยากให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้เลยพิมพ์คำว่า www.moic.gov.la หรือว่า moic.gov.la เพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแต่ละกรมเพราะว่าจะมีทั้งข้อมูลข่าวสารมีทั้งระเบียบการเนาะนิติกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มนั้นเพื่อเป็นบอนอิงให้ท่านได้หับมู่เข้าใส่เข้าใจแล้วก็จะตั้งปฏิบัติหรือพร้อมเดียวกันนั้นถ้าท่านเป็นในนามผู้บริโภคหากมีอันใดที่รู้สึกว่าเขาถือเอาเปรียบเนาะอยากห้องเฮียนเช่นว่าราคาสินค้าราคาการบริการสินค้าบ่ได้คุณภาพบ่ตรงกับความเป็นจริงสมมุติว่าเฮาซื้อเครื่องออนไลน์สิเนาะเฮาเห็นคําโฆษณาอีกแบบนึงเฮาได้รับสินค้าอีกแบบนึงอย่างซี่อันนี้เป็นสิทธิ์ของเฮาในนามผู้สมใช้เนาะผู้บริโภคเฮาสามารถห้องเฮียนหรือว่ามีคําคิดคําเห็นไปได้ทางหมายเลขสายด่วน1510ได้ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเดียวกันนั้นถ้าหากว่าท่านนําใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยากโหลดแอปมาเพื่อได้พิมพ์ฝากเป็นคําคิดคําเห็นก็ได้เพิ่นมีแอปถึงมือถือเลยเนาะเขียนว่าเสียงแอปนั้นชื่อว่าเสียงเลยเสียงในที่นี้ก็คือเสียงของประชาชนนั่นแหละนอกจากทั้งผู้ประชาชนผู้สมใช้ผู้บริโภคเองแล้วทั้งผู้ขายก็กันสมมุติว่าเฮาถูกเอาเปรียบเนาะก็สามารถห้องเฮียงได้คือกันเพื่อว่าเฮ็ดให้สังคมนี่มีความสงบทางด้านการซื้อการขายหรือว่าเวียกงานต่างๆที่มันขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วก็เวียกงานอีกเวียกงานนึงเนาะทั้งหัวหน้ากรมเพิ่นห้องหัวหน้ากรมเพิ่นก็เคยฝากอันมหาผ่านรายการของเฮาได้โดยเฉพาะเวียกงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเนาะยกตัวอย่างทุกท่านการขุดลักลอบขุดค้นแฮโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตนี่ก็ถือว่าผิดต่อกฎหมายได้มีกฎหมายออกมาแล้วเพราะหยังจึงว่าจังซั่นเพราะว่าถ้าเฮาลักลอบหรือว่าเฮาบ่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ขุดค้นนี่เพิ่นจะได้มีการปฏิบัติระเบียบการได้มีมาตรการเพาะรับประกันทางด้านความปลอดภัยนั่นแหละถ้าฮอกบ่ได้รับอนุญาตบ่แม่นเขตที่เฮาประชาชนทั่วไปนี่แม่นบ่สามารถที่จะเข้าไปขุดค้นแฮได้เพื่อรับประกันความปลอดภัยนี่แหละเนาะบางเทื่อไปพื้นที่ที่เฮาบ่ได้มีวิชาการบ่ได้มีการศึกษาเฮาไปขุดค้นเองนี่มันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพดินทับดินถมดินเจือนอันนี้เป็นอันตรายฉะนั้นเพิ่นจึงฝากมารายการของเฮาว่าประชาสัมพันธ์ส่วนเด้อโฆษกเด้อถ้าหากว่าพบเห็นหรือว่าเห็นการขุดค้นแบบนี้ที่บ่ถูกต้องเนาะที่บ่ได้รับอนุญาตนี่แม่นแจ้งได้คือกันหมายเลขสายด่วน1510ได้คือกันเพื่อเจ้าหน้าที่ก็คือผู้รับผิดชอบนี่เพิ่นจะได้ลงไปกวดเบิ่งตัวจริงเนาะอันนี้เป็นการฝากให้ทุกท่านกับหมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งคำคิดคำเห็นคำเสนอคำห้องเฮียนแม่นเบอร์นี้เลย1510ทั้งเวียกงานมาตรฐานเนาะเรื่องคุณภาพสินค้าบ่ได้คุณภาพกระห้องเฮียนได้การบริการถูกเอาเปรียบหรือว่าขี้ลักแต่ซิงเนาะไปซื้อจ่ายเงิน1กิโลได้มาแต่7ขีดอย่างสิเฮาก็ถูกเอาเปรียบแล้วเด้ในนามผู้บริโภคอันนี้ก็แม่นสามารถสายด่วนแจ้งเพิ่นไว้ได้แล้วเพิ่นสิไปกวดว่าตลาดใดห้างใดเพิ่นที่เฮ็ดแบบนี้ก็สิได้มีการกล่าวเตือนถ้าว่ากล่าวเตือนแล้ว2-3 เทื่อยังปฏิบัติอีกเพิ่นก็สิมีการปรับใหม่ได้เพื่อรับประกันให้เอิ้นว่าทั้งผู้ซื้อผู้ขายนี่แหละเนาะมีความยุติธรรมได้รับการบริการที่ดีอันนี้จึงฝากทุกๆท่านติดตามได้หรือว่านอกจากทั้งหมายเลขสายด่วน1510แล้วนี่ท่านก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวหรือว่าการเฮ็ดเวียกของทางสมาคมปกป้องผู้สมใช้ได้เนาะเพิ่นจะมีเพจ Facebook เพื่อให้ท่านนั้นได้ติดต่อมีทั้งเบอร์โทรเพื่อจะได้เชื่อมต่อช่วยกันในการสิว่าสังเกตก็ว่าแม่นเนาะช่วยกันในการรายงานก็ว่าแม่นเพราะปัจจุบันนี้ก็มีการลักลอบมีการสวยโอกาสร้ายสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานสินค้าเฮียนแบบอย่างสิเนาะภายใต้โลโก้แบบนี้แต่ว่ามาเฮียนแบบมาคุณภาพก็บ่คือกันการใช้งานก็ต่างกันราคาผัดขายราคาเดียวกันอันนี้เฮานี่ผู้ที่จ่ายเงินเต็มนี่เสียเปรียบได้เนาะคันซั่นเจ้าก็ห้องเฮียนข่อยก็ห้องเฮียนถ้าว่ามันบ่ยุติธรรมสําหรับเฮานี่มันก็สิเป็นการตัดทรงวางทรงทางในการถือเอารัดเอาเปรียบฉันจึงฝากกับทุกท่าน
ในเรื่องของการประกอบความคิดความเห็นหรือว่าห้องเรียนมาผ่านสายด่วน1510เอาล่ะตอนนี้พวกเราขอมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังมวนซึนตื่มอีกก่อนตามแห้งอกแห้งใจเลยท่านผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052เพิ่นว่ายังบ่ทันได้ฟังเทื่อเด้อโคซกเพลงดอกหยางหางต้นของดาวดินทินจำพรเนาะไปมอบให้มวลซืน1เสียงเพลงกันก่อนแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาพบกันในยามสุดท้ายของรายการ MOIC สื่อสาร

เอากับเสียงเพลงดอกยางหางต้นกลับไปแล้วกับตาวมายามพ่อแม่เด้อเพิ่นว่าบางคนนี่จากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่มาศึกษาหำเฮียนดนจึงได้กลับเมื่อยามบ้านยามพ่อยามแม่นอกกับเป็นบรรยากาศที่คนอยู่ทั้งหลังนี่คงคอยให้เมื่อยือยามถามข่าวฝากให้เป็นความสุขกับมิรายการทุกทานเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วฮอดเวลาอาหารเที่ยงแล้วฮอดเวลาที่พวกเราจะได้ปิดรายการจากลารายการไปแล้วฝากกันตื่มอีกท่านใดที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเรา MOIC สื่อสารอคสื่อสารทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. 12:00 น.เฮาออกอากาศทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ควบคู่กันไปทางออนไลน์แม้นทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจ MOIC สื่อสารทางออฟไลน์ก็แมนรับฟังได้คลื่นวิทยุ FM เนาะในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้โฆษกได้เอาข่าวได้มานั่งโอลมเบาข่าวสู่กันฟังจัดเสียงพิงมวลๆตามแห่งใจคำขอกันเข้ามาขอบใจมิรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมและก็กดแบ่งปันให้พร้อมเนาะขอบใจหลายๆอาทิตย์ต่อไปจะเป็นการสนทนาหัวข้อใดภายที่เข้ามาในรายการมื้อนี้ก็กดติดตามเพจรายการ MOIC ไว้ได้พวกเราจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งก่อนเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้ามาร่วมรับฟังการสนทนาได้มารับฟังข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีคำถามข้อข้องใจเฮาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันไปในเวลาที่ออกอากาศสดเลยมื้อนี้จะจากไปพร้อมกับเสียงเพลงตามแห่งใจคอกันเข้ามาเนาะห่มคอรออ้ายเพิ่นว่าฝากให้กับทุกๆท่านเลยที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้ถ้าเวลาเหลือทันก็จะต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงถ้าบ่ทันก็อาจจะเป็นมื้อหน้าเนาะวันจันทร์หน้าจึงจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสำหรับเที่ยงมื้อนี้กลางอาทิตย์แล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขทั้งกายสุขทั้งใจลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ผลของกองประชุมรัฐบาลประจำเดือนสิงหาปี2016หาลือคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวอุดมไซกำหนดเอา4ทาแหงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายให้มีรถไฟฟ้าหลายกว่า 10,000 คันในปี2030เดือนกรกฎที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเกือบ3ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนแรงวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมโสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2016ว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในวันที่24และอัดลงในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าหอมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทร์และบรรดาแขวงเข้าหอมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2016กองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2016ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2016และแผนการเตรียมความพร้อมรับมือในท้ายปี2016ท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่าต่อกับสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมเดี่ยวใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้านำไส้พาหนะบ่ถูกต้องเล่นอื่น
2: ต่อกับสรุปเบียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อสมทบกับท้องถิ่นลงก่อสร้างรากฐานการเมืองอยู่บรรดารากฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไซพาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 72% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6%
1: ท่านคำภาพิมสอนในหูตื่นวานนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการก้าเกียมเปิดสงเหียนใหม่สงเหียน 2006-2007 การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้ารับใช้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่นำและช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงซึ่งนายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่า
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกจำนวนหนึ่งที่จะต้องเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาอุบัติเหตุการค้าขายยาเสพติดและอื่นๆยังเกิดขึ้นจำนวนบ่น้อยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นวุฒิสิทธิ์ของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าช้าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ผลิตภายใน ได้แล้วแต่ยังบ่ทันมีท่าเอียงลดลงเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอย่างแข็งแรงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเมืองตัดแสงบ้านให้มีความชัดเจนลงเลียนและบริการรับใช้ประชาชนอย่างทันการวาระที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน12ฉบับคือห้างกฎหมายว่าโดยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยจัดซื้อจัดจ้างโดยทุนของรัฐฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยพลเมืองฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าโดยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยประกันสังคมฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีคุ้มครองการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ห้างดำรัสว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุงใหม่ห้างดำรัสว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศาลีและแขวงหัวพันในนั้นกองประชุมได้สินำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห้างนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026กองประชุมได้สินำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและรักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถไปมาได้การเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการหับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีซุ่มใส่การเกี่ยมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมและเข้าความรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำเดือนสิงหาคม2026หิมฮ้อนผันขยายมติ 3-4 ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำฮองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหิมฮ้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของคะแนนการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยายน2026ซุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมุ่นค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งซุ่มใส่การเสื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุขโยกการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าภายในให้สามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงสิงห์บุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิไอหิวะหมูสืบต่อการเกียมเปิดสงเฮียนใหม่สงเฮียน2006 2007ถูกสั้นเฮียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุขโยกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและรับประกันความปลอดภัยสืบต่อการเกี่ยมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูเชียรวมทั้งรายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลสกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขโยการนำใช้ระบบ GSAT และระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อการเกี่ยมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำคันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026ที่กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตุนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของการจะตั้งปฏิบัติก็คือบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจน
0: กองประชุมคณะสี่นำโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวเพื่อสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติโครงการ6เดือนต้นปีและแผน6เดือนท้ายปีพร้อมทั้งปรึกษาลือในการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลือขอสะดวกและสิ่งท้าทายการประสานงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินไปมีประสิทธิภาพสำเร็จตามกำหนดเวลาและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดนมานี้โดยการเป็นประธานของทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานนางวิไลวรจันทรติห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวมีระยะการจะตั้งปฏิบัติโครงการ6ปีแต่ปี2025หา2031โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ปี2021หา2025แผนพัฒนา5ปีของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งได้วางเป้าหมายก่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงรางด้านการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและสนามขี้เหยื่อที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของโครงการแมนสอดคล้องกับแผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองพลาสติกปี2024หา2030ซึ่งได้วางเป้าหมายลดพรปริมาณขี้เหยื่อพลาสติกพร้อมทั้งยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยืนยงของนครหลวงจันทร์2021หา2030และแผนพัฒนาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นแต่ละระยะโครงการนี้จะช่วยเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและมลพิษทั้งเป็นการวางรากฐานด้านพื้นฐานของรางคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือระเบียบการมาตรการและการดำเนินงานปรับปรุงการจำกัดสิ่งเสียดเหลือไปสู่การคุ้มครองที่นำใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการติดตามเข้าในการบริการจัดเก็บขี้เหยื่อและการเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองตนเองด้านงบประมาณการเงินของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งหมดนี้เพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองของนครหลวงวิ่งจันทร์มีความน่าอยู่มีความสะอาดและสวยงาม
1: เมืองคงเสดนแขวงสละวันมีประชาชนจำนวน54บ้าน 13,000 กว่าครอบครัว 12,000 กว่าหลังคาเรือนเนื้อที่การผลิตหลายกว่า 4,600 เฮกตาร์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงและพื้นฐานของรางโดยเฉพาะโรงเรียนเส้นทางจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบและเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมและฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันระหว่างวันที่18 22 สิงหาคมนี้ท่านวิไลศิลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองคงเสดนให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังเกิดสภาพดังกล่าวคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสดนก็คือคณะกรรมการต้านภัยพิบัติคันเมืองได้สมทบกับหลายภาคส่วนคือกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครสาวหนุ่มประชาชนบรรดาเผ่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้ยกย้ายสัตว์สิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนปลอดภัยนอกนี้เมืองได้กำหนดจุดประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ทันการพร้อมทั้งการช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นต่างๆ
3: เมืองปู่ห้องก็ยังได้กำหนดจุดประสานนอกกับมี15จุด15จุดในการประสานงานกันทั้งแต่ว่าจุดใหญ่แท้ๆก็มี2จุดนอกเพื่อเช่าแล้วก็ของประกันจุดเพื่อเช่าของประกันพร้อมนั้นปู่ห้องก็ยังในพุทธศาสนาด้วยกันในขณะนั้นมีการประชุมการประกอบส่วนแล้วก็มีการประกอบส่วนโดยความสมัครใจเรื่องของเครื่องบริโภคอุปโภคนั้นเพื่อช่วยเหลือแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเหตุคือแนวนั้นสมัยฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพนี่ก็น้ํานี่ได้ลดลงยัง ังมีบางจุดบางบอนก็ยังถมอยู่ก็ยังถมเขาอยู่นะสภาพเส้นทางนี่ก็ถึงว่ามีผลกระทบแต่ว่ามันบ่ขาดแต่ว่ามันก็พี่บางจุดจํานวนนึงก็สามารถไปมาได้สะดวกอยู่ก็บ่ทันได้มีปัญหาที่หายแห้งอาจจะเป็นทางขาดบ่อย่างต่างๆหั่นบ่ในเวลานี้นี่พวกเฮากําลังเร่งมือในการนําเอาเครื่องบริโภคอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในคณะพรรคคณะนําพวกเฮาได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบลงไปเอาเครื่องบริโภคบริอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนแล้วก็โอลบบ่ให้ประชาชนปรึกษาหารือหับฟังการเสนอของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาได้เห็นเท่านั้นในเวลานี้แล้วก็เร่งมือในการมอบให้คะแนนการลงไปเก็บกําข้อมูลเรื่องของผลกระทบโดยเฉพาะเงินต่อสภาพเส้นทางต่อโรงเรียนบ่ต่อของการสํานักงานของเมืองจํานวนนึงหั่นเนาะว่ามันมีผลเสียหายสําใดผลกระทบเท่าใดหรือว่ามันมีผลกระทบแต่ความเสียหายเฮาก็ต้องได้คัดอันนี้เนาะเขาเป็นการเลี้ยงโดยเฉพาะเงินชัดหรือว่าป้า
1: ท่านวิไลศิลาดวงใจฮู้ตื่มว่าปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสโดนยังได้กําหนดเอาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้คณะนําของเมืองจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือกันให้หลายขึ้นเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนมีความสะดวกสบายหลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดากําลังที่ยกย้ายประชาชนเซนกําลังของตาแสงบ้านกําลังของเมืองและส่งกําลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลเพื่อให้ทันกับสภาพการที่เกิดขึ้น
0: แขวงอุดมไซกำหนดเอา4ทายเฮงดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทายเฮงด้านกสิกรรมการบริการการท่องเที่ยวบริการขนส่งสาธารณะโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านนางจันทราไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซแห่งฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E2W เสื่อมต่อทางรถไฟพร้อมทั้งมีเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่อเต็นแขวงหลองน้ำท้านอกจากนี้ยังจะสุ่มไซสร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่แขวงอุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
4: นอกตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีน่ะท่าแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอนาใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการน่ะสร้างเงื่อนไขในการเสริมโยงเสริมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง
0: ท่านนางจันทราไซบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าท่าแฮงด้านกสิกรรมเป็นแขนงการที่มีความสําคัญของแขวงอุดมไซเนื่องจากแขวงอุดมไซอุดมสมบูรณ์ไปด้วยที่ดินป่าไม้แหล่งน้ําอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีเนื้อที่ทําการผลิตที่เป็นปัจจัยเอื้ออํานวยต่อการผลิตกสิกรรมที่สะอาดที่ยังมีทาแหงบ่งซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกโยผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งอย่างพารามันต้นข้าวพืชผักมักถั่วหัวป่าและหมู
5: ในระหว่างวันที่18หาวันที่21สิงหาคมนี้เนื่องจากสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันบวกกับน้ําซีสังซอยและน้ําซีบางเหียงเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าเฮ็ดให้มีน้ําไหลเข้าเฮือนถนนหนทางไห่นาหัวสวนของประชาชนในเขตพื้นที่ต่ําโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมซีสังซอยและซีบางเหียงได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวคณะนําขันเมืองสุนบุรีองค์การปกครองตาเสงองค์การปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบฮ้อนลงติดตามสภาพการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ประสานงานสมทบกับกำลังอาสาสมัครสาวหนุ่มตะลุ่มบอลป้องกันชาติป้องกันความสงบและห้องการอ้อมข้างเมืองนำกำลังลงช่วยเหลือประชาชนในการยกย้ายเครื่องของพาหนะวัตถุและสัตว์เลี้ยงไปอยู่บ่อนปลอดภัยอย่างว่องไวและได้จัดตั้งกำลังพลพาหนะเพื่อติดตามสภาพการระดับน้ำขึ้นอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้แจ้งการไปยังประชาชนภายในบ้านที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่เสี่ยงจงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและยกย้ายเครื่องของพาหนะสัตว์เลี้ยงต่างๆของตนไปไว้บ่อนปลอดภัยและเกี่ยมรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้เพื่อบ่ให้ได้รับผลเสียหายหลาย ปัจจุบันในทั่วเมืองสุนบุรีแขวงสวรรณเขตมี5บ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมคือบ้านทาคำเหลื่อมกองปทุมวันบ้านดอนยาโนงบ้านโคกหัวสร้างและบ้านเมืองโฮงรวมมี507หลังคามี602ครอบครัวมีพลเมือง 2,900 กว่าคนหญิง 1,200 กว่าคนต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อมานี่ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซได้จัดพิธีพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางคำมันแก้วบุญวันกรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติห้องประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการและคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายนางตื่นที่แก่กรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าพร้อมด้วยคณะ
6: การพบปะเพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตาเวนเวียกงานกวดกาและการติดตามการจะตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกนี้ยังได้ทบทวนคืนการร่วมมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงอุดมไซและแขวงไรเจ้าให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
5: กองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพักเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซครั้งที่5สมัยที่4ได้ไขขึ้นเมื่อประดุลมานี่อยู่ห้องประชุมใหญ่ของห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไก่สอนจันทร์สินากรรมการพักแขวงเลขาคณะบริหารงานพักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในวาระกองประชุมสหายซอยมณีจันเน่งเปาห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ให้เกียรติขึ้นผ่านห่างบทสรุปที่ราคาการสีนำพาฮอบดานของคณะบริหารงานพักเมือง6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีครั้งที่5สมัยที่4และหน้าเวียกจุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติคือเวียกงานการเมืองกิจได้สืบต่อสุ่มใส่ศึกษาโฮมการเมืองกิจเป็นปัญหาสำคัญเพื่อสร้างทัศนะหลักมันด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้สมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเพื่อกำเน้นแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐบางออกเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวลาดตะเวนตามจุดล่อแหลมพร้อมทั้งป้องกันเวียนยามวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของพรรคการลงทุนของรัฐขั้นเมืองคุ้มครองมี19โครงการมีมูลค่าทั้งหมด337มูลค่าปฏิบัติในปี5ตือกว่าเกียบในนั้นมีเสนอโครงการใหม่1โครงการมูลค่า3ตือกว่าเกียบปฏิบัติได้90ล้านเกียบทุนจัดสรรภูมิลำเนา1โครงการมูลค่า1ตือกว่าเกียบด้านเลยครับทั้งหมดปฏิบัติได้6เดือน1ตือกว่าเกียบเท่ากับ52ส่วนหอยจากนั้นประธานสหายในคณะพักเมืองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเสนอรายงานแลกเปลี่ยนคำพิจารณาในโครงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบอย่างกงไปกงมาพร้อมทั้งจอเจมและชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อสอกหาวิธีแก้ไขเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
5: เมื่อบุรุษมานี่ห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงแขวงไซกงนำโดยทานนางสุนาลีนินทนนท์ห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยพนักงานวิชาการลงเคลื่อนไปติดตามคนเจ็บที่เป็นวัณโรคและโฆษณาสุขศึกษาซอกค้นกรณีสงสัยผู้ติดเชื้อวัณโรคในสุมสุนภายในเมืองท่าแตงจำนวน7บ้านมี3ตาเสง
8: ด้วยการลงครั้งนี้พนักงานเสียวสารคันเมืองได้ให้สุขาศึกษาความหูเกี่ยวกับพยาธิวัณโรคการเก็บตัวอย่างขี้กระเทือให้กลุ่มเป้าหมาย7บ้านมี3ตาแสงประกอบมีตาแสงทาแตงมี2บ้านคือบ้านปะเลงเหนือและบ้านกุกพุ่งไต่ตาแสงดอนสามี3บ้านคือบ้านทงหวายบ้านน้องกันบ้านห้วยดำและศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดและตาแสงกระปือมีบ้านวางใหม่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด330คนหญิง256คน กวดเก็บตัวอย่างได้200คนเพื่อนำไปกวดอยู่แผนกสาธารณสุขแขวงพร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนต่างๆให้กลุ่มป่าไม้หับฮู้รัตนพรกองไสยสาวัตรผู้สื่อข่าวเมืองถาแตงแขวงเซกองรายงาน
5: ต่อไปเสื่อนทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
9: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทัวไปในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทกษัตริย์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า40ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา35องศาที่นครหนูเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา32องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่กับทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบอระเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ซนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา23องศาลัดดาก่องเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
5: ์ขณะนี้ท่านกำลังเขียดติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื่นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานเมื่อบุดลมานี้รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีรถเมล์ไฟฟ้าแล่นให้บริการทั่วเมืองอย่างหน่อย 1,047 คันภายในปี 2030 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศปัจจุบันนครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่ประมาณ500คันและระบุว่ารถเมล์ไฟฟ้าในอนาคตจะรวมถึงรถเมล์พลังงานไฮโดรเจนและรถเมล์ผสมไฮบริดเติมอีกอินโดนีเซียตั้งเป้าลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วลง30ส่วนห้อยในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนแก้วสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยเฉพาะแขนงการขนส่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากความเอาส่วนแบ่งการปล่อยแก๊สเรือนแก้วโดยกงของตัวเมืองสูงถึง52ส่วนห้อยของทั้งหมดนอกจากนี้อินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ได้55ส่วนห้อยในปี2045โดยผ่านการขยายเครือข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนและดำเนินมาตรการลดพรการใช้พาหนะส่วนบุคคล
5: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลขององค์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีให้ฮู้ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 2,900,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า20%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมา นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหลายกว่าหมู่ในเดือนกรกฎาคมผ่านมามีถึง 770,000 กว่าคนหองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นประมาณ 330,000 คนสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 12,800,000 คนนับตั้งแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นหลายกว่า21%เมื่อเทียบเสียกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาปัจจุบันทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ22,000,000 ถึง 23,000,000คนในปีนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภพวันมะวงไซและไพมณีธรรมวงศาน
10: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
12: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
13: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปองสนหอมแห่งนำไส้เงินเก็บสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟัง 12:30-13:00 อนุรักษ์ดำเนินรายการข้อมูลข่าวสารได้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่นำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวก่อนที่พวกเราจะเข้าไปฮับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์ต้องย้ำมีรายการปิดประจำเนาะ2ทางในการติดตามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la ถ้าว่ามีรายการนั้นอยากติดต่อพอพันเวียกงานใดโดยกงจะเป็นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าพร้อมกันนั้นท่านผู้ฟังอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาฟังได้ในรายการของพวกเราก็คือรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีข่าวเวียกงานต่างๆโดยสปอร์ตแมนแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารนิติกรรมดำลัดทุกอย่างที่ปิ่นอ้อมกับเวียกงานของพวกเรารวบรวมไว้ที่รายการนี้เฉพาะวันเสาร์จะมีข่าวจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเนาะให้ท่านได้ติดตามหาฟังไปพร้อมกันมื้อนี้ก็จะสืบต่อเวียกงานของพวกเราคือเก่าให้บรรดาท่านนั้นได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงเวียกงานใดที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่หรือว่าผู้ใดที่มีความสนใจเนาะก็แม่นติดต่อพัวพันโดยกงดังที่บอกไปเบอร์โทรศัพท์และก็เบอร์สายด่วน1602มาเว้าถึงความแตกต่างระหว่างหุ้นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้มีความแตกต่างกันคือแนวไหนขออธิบายแบบย่อๆเนาะให้มีรายการได้รับรู้ไปนำกันเริ่มที่พันธบัตรรัฐบาลก่อนพันธบัตรรัฐบาลแมนประเภทนี้ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละหน่วยมีมูลค่าที่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งก็กำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราส่วนที่เท่ากันและผู้ถือของพันธบัตรนั้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ซึ่งผู้ถือพันธบัตรมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยตามที่ได้กำหนดไว้และจะได้รับต้นทุนในเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนส่วนว่าหุ้นกู้แม้นหลักทรัพย์ประเภทนี้ที่บริษัทใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนที่แบ่งเป็นแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันกำหนดผลตอบแทนไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันในอัตราส่วนที่เท่ากันและผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และจะได้รับต้นทุนในมือครบอายุไถ่ถอนต้นรายการแบบนี้ให้ท่านได้หาฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
14: นี่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
15: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชี่ยวเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
14: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปงเป็นอย่างนะไอ
15: ้สปงเฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปงกรณีสมาชิกของสปงอยู่ในภาวะล่มละลายสปงจะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
14: อ๋อแม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปงหมายถึงอย่างนะไอ
15: ้สมาชิกของสปงประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
14: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซ้านี้เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
15: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ยี่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
16: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
17: มีหยังเน
16: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
17: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
16: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
17: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
16: แม่นว่ะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
17: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021-265-483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265-461
18: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัด

มีความสุขในการพักผ่อนหากฟังรายการคบเฮาไปพร้อมจะได้ความรู้ที่หลากหลายจิตพันกับเวียกงานคบเฮากับแมนแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารและยานี้มาฮู้จักสกลเกี่ยวกับธนาคารดูแลทรัพย์สินแมนยังธนาคารดูแลทรัพย์สินแมนธนาคารธุรกิจที่สั่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือธนาคารธุรกิจต่างประเทศที่ให้บริการเก็บรักษาคุ้มครองทรัพย์สินและเป็นตัวแทนเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ลงทุนขอบเขตในการให้บริการของธนาคารดูแลทรัพย์สินประกอบมีเก็บรักษาและคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนการเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ลงทุนพร้อมนี้ยังมีบทบาทเฮ็ดหน้าที่ของผู้ให้ความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ลงทุนติดตามผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของผู้ลงทุนแยกทรัพย์สินของแต่ละกองทุนรวมออกจากกันแยกออกจากทรัพย์สินของตนคุ้มครองติดตามการลงทุนอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเพื่อการลงทุนรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการของตนปฏิบัติสิทธิ์และหน้าที่อื่นตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญากับลูกค้าธนาคารดูแลทรัพย์สินในสปป.ลาวมี3แห่งคือธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขานครหลวงเวียงจันทน์ธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัดสาขานครหลวงเวียงจันทน์และธนาคารอุตสาหกรรมและการค้าจีนจำกัดสาขานครหลวงเวียงจันทน์และเนี่ยต่อไปอนุรักษ์จะเว้าสู่ฟังเพิ่มเติมให้ท่านได้รู้จักบริษัทกวดสอบแม่นยังแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเอาเสียงเพลงฝากต้อนบรรดาท่าน

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาซะแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซะซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
4: รือ
1: ว
4: ะเป็นได้เลยล่ะ
1: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
4: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
4: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซอกคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเน
4: า
1: ะ
4: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
5: อยู่นำกันทุกมื้อท่านผู้ฟัง30นาทีในรายการเพื่อนธนาคาร 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ผลของการหับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่หับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมาฮู้จากบริษัทกวดสอบแมนหยังบริษัทกวดสอบแมนหนึ่งในสถาบันสื่อกลางด้านหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งบริษัทกวดสอบในสปป.ลาวแม้นการจัดตั้งวีซ่าซีบการบัญชีและกวดสอบของนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการเงินได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายพร้อมนั้นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เสียก่อนจึงสามารถดำเนินการให้บริการในคงเขตเวียกงานตลาดทุนได้โดยพื้นฐานแล้วบริษัทกวดสอบมีหน้าที่ต้นต่อในการกวดสอบเอกสารรายงานการเงินทบทวนคืนเอกสารรายงานการเงินให้แก่ผู้ที่มีส่วนห่วมในตลาดทุนลาวพร้อมนี้ยังช่วยให้บริษัทลูกค้าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินและยั่งยืนความถูกต้องต่อการก้าเกียมและเปิดเผยข้อมูลทางด้านการเงินโดยเฉพาะแมนเอกสารรายงานการเงินแต่ละระยะอยู่ในสปป.ลาวมีบริษัทกวดสอบที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวียกงานกวดสอบด้านหลักทรัพย์ทั้งหมดแมน4บริษัทผ่านไปให้มีรายการได้ฮู้จากบริษัทกวดสอบแมนหยังเนาะแน่นอนว่าทุกคำถามมีคำตอบท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่บ่ฮู้ว่าภาระบทบาทของบริษัทกวดสอบมีหน้าที่คือแนวใดเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้จะพักฟังเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งระยะต่อไปเข้าสู่ระยะของสาระนาฮู้

0: เฮ้ยแม่มันเอ้ยเฮ็ดน้ำแดงจึงสิมีโซ่คือเพิ่นบ่ถึงมา 3-4 งวดซ้อนแล้วเด้นี
1: ่เด้ๆอีกละแม่บอกแล้วนะว่าจะซื้อหลายก็บ่เชื่อแม่ผู้เฒ่านี
0: ่ก็เดี๋ยวว่ามื้อนี้ฟันดีฟันคักฟันแน่กระทุ่มมัดตัวเลยบ่คิดว่าจะพลาดอีก
1: ก็จังซั่นตลอดแต่แม่เคยบอกแล้วนะว่าจะซื้อหลายเอาเงินมาลงทุนซื้อหุ้นที่แม่เคยลงไว้น่ะดีกว่าอีก
0: ใส่ลองว่าพอฟังมึงดู
1: การลงทุนในหุ้นนี่ก็มันมีผู้คุ้มครองผู้คำปรึกษาและที่สำคัญก็มันมีเอกสารยั่งยืนที่สามารถเป็นบนอ้างอิงในการตัดสินใจการลงทุนนั่นอีก
0: เด้แล้วประชาชนทั่วไปคือเฮานี่จะซื้อได้อยู่ว่าแม่มัน
1: ได้แท้พอมันเอ่ยฟังค่อยนิดประชาชนทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะสิเป็นหยัง
0: โอ้วะดีๆซะนะฉันจะไปสอบถามข้อมูลละเอียดเด
1: ้
0: อ
1: ได้เลยพอมันข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงซนหอมแหงนำใส่เงินกีบทักทายมีรายการตอนท้ายยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีข่าวๆจากรายการกบเฮาที่ติดพันกับเวียกงานแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารส่วนว่าวันเสาร์ที่ออกอากาศนั้นก็จะมีข่าวๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวแน่นอนล่ะมีรายการระยะท้ายของทางรายการเป็นประจำเนาะนำเอาสารณะฮู้ที่เป็นประโยชน์ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาหารการอยู่การกินคือกับมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าหมากไม้สีเหลืองสวยป้องกันพยาธิมะเหงในแม่หญิงท่านผู้ฟังนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายของสหรัฐอเมริกาได้แนะนำแม่หญิงให้บริโภคผักและหมากไม้ให้หลายขึ้นเพื่อจะป้องกันพยาธิมะเหงพกเหี่ยวจากการศึกษากับแม่หญิงอายุสูงจำนวนเกือบ 200,000 กว่าคนเป็นเวลาดนถึง12ปี6เดือนพบว่าแม่หญิงที่กินผักและหมากไม้หลายที่สุดจะมีโอกาสเป็นมะเหงพกเหี่ยวได้หน่อยที่สุดโดยคนที่กินผักและหมากไม้สีเหลืองจะป้องกันพยาธิได้หลายกว่าผู้ที่กินน้อย52ส่วนห้อยและก็ยังพบเติมว่าแม่หญิงที่กินวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน Eหลายที่สุดก็เป็นพยาธิมะเหงสนิทนี้ได้คือกันนี่คือสารานะฮู้ที่มาแนะนำให้มิรายการได้ฮู้จักเนาะว่าหมากไม้ที่หลากหลายสีสามารถป้องกันพยาธิมะเหงได้ในกลุ่มแม่หญิงแต่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ดีเนาะกินหมากไม้ควบคู่กันไปท่านผู้ฟังหมากไม้ก็ขอให้เลือกในลักษณะที่หลากหลายสีแดสิ่งสำคัญก็แม่นให้กินหมากไม้ตามฤดูกาล30นาทีนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวขอขอบใจมีรายการทุกทานติดตามหาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่26กรกฎาคม26สิงหาคมเนาะลงมือลงวันกันอีกแล้วท่านผู้ฟังวันพุธที่26สิงหาถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหานั่นเองเนาะหลายๆคนคงจะได้แล้วเนาะรับเงินดำเงินเดือนโดยเฉพาะแม่นพนักงานรัฐเฮาแม่นบ่บางคนได้รับแล้วก็เมิดไปแล้วแม่นเนาะมาเยี่ยมยามน้อยหนึ่งแล้วก็ไปวันว่าสำหรับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังสามารถเน้นนำเพลงสากลม่วนๆกันเข้ามาได้ที่0307-87052นอกจากนั้นเฮาก็ยังอยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ทักทายด้วยผลงานเพลงเก่าๆของวง Michael Learns to Rock กับเพลงนี้เลยเนาะ Pain My Love

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวธุรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธุรกิจ

และนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาวโทรคมกับ Family Package สมัครแพ็คเกจเดียวใส่น้ำกันภายในครอบครัวคุ้มเกินคุ้มเนาะท่านผู้ฟังมี2แพ็คเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็คเกจ 100,000 กีบและแพ็คเกจ 150,000 กีบนั่นเองนอกจาก Family Package แล้วยังมีรุ่นรับเอาของวันจากลาวโทรคมครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกรางวัลใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2016นี่โดยเฉพาะแมนทุกๆเดือนนี่จะแจกรางวัลสูงถึง 1.4 ตื้อกีบท้ายปีมีแจกรางวัลเป็นรางวัลคำนั่นเองสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่อยู่น้ำกันมาเป็นเวลายาวนานเนาะรุ่นรับเอารางวัลกับลาวโทรคมถือว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้านั่นเองครบรอบ30ปีแจกรางวัลใหญ่ทุกๆเดือนสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการดีๆและโปรโมชั่นอื่นๆกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่า Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีจากลาทุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเสียงเพลงกันไปเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า I Will Be Missing You กับรายการ California Music 103.7 MHz

เป็นยังไงกับเพลงที่หาก็ผ่านไปเนาะก็หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะที่กำลังรับฟังรายการ Colorful Music อยู่ตอนนี้อยู่กับ DJ Smile กับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำเพลงมวลๆเป็นเพลงสากลกันเข้ามาได้ที่0305787052ในวันพุธที่26เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาระยะนี้ก็อยู่ในกลางฤดูฝนเนาะท่านผู้ฟังไปทางใดมาทางใดก็ให้ระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะแม่หน่วยงานสภาพอากาศเพิ่นได้รายงานว่าอาจจะมีฝนตกบางเขตก็ตกหนักบางเขตตกค่อยไปทางภาคเหนือก็ให้ระมัดระวังเรื่องของดินสไลด์โดยเฉพาะแม่นอยู่เขตภูเขตผาและบางเขตก็เกิดน้ำท่วมแบบกระทันหันโดยเฉพาะแม่นทางหลวงพระบางเมืองนานเนาะในอาทิตย์ผ่านมาทางรายงานเป็นทางการของสื่อและกับทางสื่อสังคมออนไลน์เนาะมีการเผยแพร่เหตุการณ์น้ำท่วมต่างๆอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางและกับภาคใต้ทางภาคกลางนี่ก็บริคำไซคำมวลสวรรณเขตให้มีความเสียหายหนักในเขตบริเวณน้ำท่วมเนาะให้ระมัดระวังกันไว้ท่านเล่าเรื่องน้ำท่วมมาล่ะพญาที่มาพร้อมกับฤดูฝนแบบนี้ให้ระมัดระวังกันไว้เรื่องของพญาไข้หวัดบางคนเพิ่นก็ว่าเป็นไข้หวัดน้อยบางคนไข้หวัดใหญ่บางคนก็เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เนาะว่าผู้ใดมีอาการก็กินยาไซโบดีขึ้นก็พยายามไปหาของหมอเนาะไปหาหมอช่วยปิ่นปัวให้บางเทื่ออาจจะเป็นพยาธิไข้ยุงเพราะว่าปัจจุบันนี้มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงทั่วประเทศสะสมอยู่ที่ประมาณ 4,371 คนซึ่งตัวเลขเพิ่นเก็บสะสมมาฮอดวันที่24สิงหาคมนี้แต่ว่ายังบ่มีคนเสียชีวิตเนาะจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงในวันที่จนถึงมาฮอดวันที่24สิงหาซึ่งว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงสะสมนี่ตั้งแต่ต้นปีมา 4,371 คนสำหรับนครหลวงเจนีเป็นตัวเมืองหรือว่าแขวงที่ว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมหลายที่สุดนั่นก็คือ706คนตามมาด้วยแขวงเซกวงทางภาคใต้สุดเนาะ530คนขึ้นไปทางภาคเหนือแน่แขวงอุดมไซและแขวงเวียงจันทน์นี่459คนแขวงคำมวน404คนเป็นพยาธิที่ว่ามักระบาดในฤดูฝนแบบนี้เนาะอย่าลืมปฏิบัติการตาม5ปอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นแนะนำกันออกมาหรือว่าเขตใดที่ว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำขังบางสิก็อย่าลืมซื้อยากันยุงกันมาทานนี่เนาะเพื่อป้องกันพยาธิไข้ยุงนั่นเองกันไว้ดีกว่าแก้เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องของพยาธิไข้ยุงที่มีการระบาดกันการติดเชื้อสะสมกันทุกปีแต่ว่าปัจจุบันนี้บางแขวงบางเขตก็มีการปล่อยของอันยุงที่เพิ่นเอามาบำบัดเพิ่นห้องว่าโครงการยุงโวบาเกียมีการดัดแปลงพันธุกรรมป้องกันบ่ให้ระบาดเป็นเสื้อพาหนะแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิยุงลายนั่นเองถือว่าใช้ได้ผลดีได้เนาะนี่ก็อยากมาเล่าสู่กันฟังอยู่ในระยะฤดูฝนแบบนี้ระมัดระวังเน
อกจากนั้นก็คือพยาธิถอกท้องนี่ให้ระมัดระวังนะท่านผู้ฟังที่มักมาพร้อมกับฤดูฝนแบบนี้อาหารการกินให้ระมัดระวังเนาะวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz อยู่กับ DJ Smile พร้อมด้วยเพลงสากลมาตื้มอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะกับเพลงเก่าๆของวง Trademark เพลงที่มีชื่อว่า Only Love สำหรับไผ่ที่ว่ามีขู่หักเนาะ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาชลคมชลคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้อแฮ่วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
3: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ังบริการดีๆจากลาโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการคาริฟุนมิวสิกของฮอนในมื้อนี้กับเพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงให้เข้ากับบรรยากาศเนาะRight here waiting for you มาคนก็นอนฟังเพลงอยู่เนาะอย่าสิเฝ้าหลับเด้อสำหรับเพลงนี้

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะ Right Here Waiting For You เป็นเพลงเก่าๆ yeah. ฟังยามใดแล้วก็ม่วนยามนั่นแหละเนาะ Follow me. โดยสปอร์แมนคนผู้ใดที่ว่ามีคู่ฮักมีครอบครัวบองสิพากันไปนั่งอันดินเนอร์ใต้เสียงเทียนบองสิฟังเพลงนี้เป็นนำแดนสโลโมชั่นก็เป็นนำโอ้สุดยอดความโรแมนติกเลยเนาะก็ แล้วก็จินตนาการไปไกลเลยเนาะเหมาะสำหรับคนมีคู่เนาะ like คนโสดนี่ก็นั่งฟังเพลงทั่วๆไปก็ได้เลยเนาะแมนบออย่าลืมนะครับสลองครบรอบ30ปีกับลาวทุลคมแจกโชคใหญ่ทุกเดือนจนฮอดท้ายปี2026โดยเฉพาะแมนโชคใหญ่ท้ายปีนั่นก็คือรางวัลคำมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบถือว่าเป็นการคืนกำไรแห่แก่ลูกค้าโดยเฉพาะแมนลูกค้าลาวทุลคมที่อยู่กันน้ำกันเป็นเวลายาวนานเนาะและลูกค้าที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปรุ่นหับของรางวัลหรือว่าเป็นซัมเมอร์ซีกหรือว่าเป็นลูกค้าของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือว่าไฟเบอร์ทูเดอะโฮมก็มีสิทธิ์รุ่นหับเช่นเดียวกันนอกจากนั้นอย่าลืมสมัครใส่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G กับลาวโทรคมมี4แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G มีราคา 100,000 กีบได้30กิก 150,000 กีบได้70กิก 250,000 กีบได้125กิกและ 500,000 กีบได้ Data ถึง250กิกนี่ก็เป็นแพ็กเกจใหม่จากลาวโทรคมเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตคุ้มสุดคุ้มเนาะอินเทอร์เน็ต 5G จากลาวโทรคมสามารถสมัครกันได้ไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Suite หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด

โดยเฉพาะแม่นโครงการนี้จะมาแทนที่โครงการ Baby Bonus และโครงการครอบครัวใหญ่โดยเน้นให้เด็กน้อยที่เป็นสัญชาติสิงคโปร์ทุกๆคนตั้งแต่อายุ1ปีถึง17ปีได้รับเงินอุดหนุนเนาะจากรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันเดือนเมษาปี2017เป็นต้นไปหนึ่งในนโยบายนั่นก็คือเด็กน้อยที่ว่าเกิดใหม่นี่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นมูลค่าสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ลองคูณเบิ่งเนาะ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์1ดอลลาร์อเมริกาประมาณ2ดอลลาร์ปลายของสิงคโปร์ลองคูณคิดไล่กันเบิ่งเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีความเก่งทางด้านคิดไล่ลองคิดไล่กันเบิ่งเนาะ1ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ2ดอลเออ1ดอลลาร์อเมริกาประมาณ2ดอลลาร์สิงคโปร์และสำหรับเด็กน้อยที่ว่าเกิดก่อนวันที่1เมษายน2017ในโครงการ Baby Bonus ที่ได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้วและก็จะได้รับการเติมเงินตื้อมีให้ครบ1ดอลลาร์10,000ดอลลาร์สิงคโปร์สรุปง่ายๆรัฐบาลสิงคโปร์นี่อุดหนุนโดยเฉพาะแม่นให้เงินทุนตั้งแต่เด็กน้อยเกิดใหม่จนอายุ17ปีพร้อมทั้งอุดหนุนทางด้านการเรียนการศึกษาเนาะจนครบรอบ17ปีนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีซึ่งว่าสิงคโปร์นี่ทางองค์การสหประชาชาติเพิ่นได้จัดระดับไปอยู่ในประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วเนาะแหล่งรายรับมีหลายต่างกับบ้านเฮาเนี่ยเนาะบ้านเฮาเนี่ยแรงไล่หับยังน้อยสำหรับรัฐบาลก็เลยบ่สามารถประกาศนโยบายแบบนั้นได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อสุขยู่ให้คนสิงคโปร์มีลูกเพิ่มขึ้นตื้อมีกก็ปัจจุบันนี้สิงคโปร์นี่ก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคล้ายๆคือกับบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศบ่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้หลายประเทศก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเฮ็ดให้ตลาดแรงงานขาดแคลนก็เลยว่าต้องได้เฮ็ดนโยบายออกมาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนของประเทศนั้นมีลูกขึ้นตื้มอีกเนาะมีลูกเพิ่มครอบครัวใดที่ว่ามีลูกหลายคนรัฐบาลก็อุดหนุนหลายครอบครัวใดมีลูกน้อยคนก็อุดหนุนน้อยนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์แล้วรัฐบาลของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ได้ประกาศเพิ่มนโยบายให้คนหนุ่มสาวนี่แต่งงาน like มีลูกมีครอบมีครัวเพิ่มเติมอีกเนาะYou found the light in me. เพื่อว่าจะเพิ่มพลเมืองของตนเองนั่นเองนี่ก็เป็นข่าวยูตาข่าวดีๆของต่างประเทศอยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังเสียงโคตรซกว่าเป็นหลายแล้วอย่าสุฟ้ามุ่นขึ้นหนีปลาได้เนาะมาต่อกับเพลงซาซาซึ้งๆอีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กับเพลงเลย I Know I Love You

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวงมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: มาต่ออีกหนึ่งเพลงหลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วนี่หลายๆคนคงจะฮู้ตื่มอีกหนึ่งเพลงเนาะเพลงเก่าซาซาซึ้งซึ้งอีกหนึ่งเพลง It Must Have Been Love กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

เฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการคาลิฟอร์เนียมิวสิกของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ความลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่24สิงหาคมนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแขวงสวรรณเขตได้ออกแจ้งการเลขที่2308ทับคปคเพื่อระดมทุนและรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในปี2016นี้เนื่องจากระยะต้นเดือนสิงหาเป็นต้นมาบางพื้นที่ของแขวงประสบกับฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายเมืองและบางพื้นที่ยังเกิดน้ำไหลสุแห้งอย่างกระทันหันส่งผลกระทบต่อเฮือนซานทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนอิงตามการรายงานของคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงพบว่าภัยน้ำท่วมได้ส่งผลกระทบรวม13เมืองและ1นครของแขวงสวรรณเขตในนี้มี10เมืองที่ประสบกับภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะท่วมเฮือนซานประชาชนกว่าเอา177บ้าน 8,968 ครอบครัวมีประชาชน 42,012 คนได้รับผลกระทบในนั้นเป็นไปยิง 21,585 คนสำหรับความเสียหายด้านเฮือนซานพบว่ามีเฮือนเปเพ3หลังและมีเฮือนประชาชนจำนวน17หลังคาถูกกระแสน้ำพัดไหลไปตามกระแสและมีประชาชน2คนเสียชีวิตจากการถูกน้ำพัดจมน้ำและสูญหาย1คนเพื่อรับมือกับสภาพการที่เกิดขึ้นทางการได้ดำเนินการยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยโดยมี4เมือง23บ้านที่มีการยกย้ายรวม 1,455 ครอบครัว 8,677 คนในนั้นหญิง 4,444 คนขณะเดียวกันมี776ครอบครัว 3,977 คนในนั้นมีเป็นเพศหญิง 2,116 คนได้ย้ายไปพักอาศัยอยู่น้ำพี่น้องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มีประชาชนจำนวนหลายต้องการความช่วยเหลือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงจึงได้ขอความช่วยเหลือจากบรรดาภาคส่วนองค์การจัดตั้งสถาบันภาคธุรกิจและประชาชนให้การร่วมมือประกอบส่วนช่วยเหลือตามกำลังแห้งและมีความสมัครใจทั้งในรูปแบบงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคการระดมทุนครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อนำเอาสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมสำหรับบุคคลหรือภาคส่วนใดที่มีจุดประสงค์ร่วมบริจาคสามารถประสานงานกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงประจำห้องว่าการแขวงผ่านเบอร์โทรศัพท์020-999-88956และเบอร์โทรศัพท์020-913-50392ดังนั้นคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงสวรรณเขตจึงแจ้งมายังทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อร่วมกันประกอบส่วนช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
3: บอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหร
3: อโอ้ยลูกภายนอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางอย่างที่คือว่าเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดงคันถามว่าบ่มีสติได้ลูกจะตายได้ไ
2: รโอ้ยลูกก็สิเป็นสิพี่น้องนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกพวกนี้มาดิบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
4: ้อบอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่พี่น้องของปลายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม้วนเพื่อสร้างความสีเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านนี้อาจจะกำลังหาปูหาป่าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่ารัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามห้องร้านห้องการสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็หาฟังรายการเป็นยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้สำหรับท่านใดที่ปฏิบัติเวียกงานมาตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงแล้วตอนบ่ายมีเวลาได้พักผ่อนพักสายตาประมาณ10นาที15นาทีอันนี้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันพยาธิหัวใจและก็อัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมได้ตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญเพิ่นว่าคือแนวนั้นแต่ว่าถ้าเกิน15นาทีถึงเป็นชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็บ่ค่อยดีปานใดเพราะว่ากลางคืนร่างกายของเฮาจะตื่นโตนอนบ่หลับนั่นเองถ้าผู้ฟังจะใช้ละการนอนเพียงแต่พอดามพอดีประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีอันนี้จะดีต่อสุขภาพหลายและแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันในมื้อนี้นอกจากนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาเสียงเพลงม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพอๆกันคันทำอีทพวกเขาไปปลุกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสักก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: จำเดงเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทอคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลายามบ่ายแบบนี้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพัดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในยุคปัจจุบันนี้สังคมมีการขยายโตแน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีการถูกผลิตออกมาจำนวนหลายมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อแต่สารกาพวกเรานอกจากที่จะเลือกไซส์ที่มีคุณภาพและก็มีราคาที่สมเหตุสมผลแล้วคุณภาพนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างในระยะผ่านมามีกรณีเกิดเหตุให้เห็นบ่ว่าจะอยู่ในประเทศเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศเกิดมีเหตุเศร้าสลดเนื่องจากใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการแต่งอยู่ครัวกินปรุงอาหารแล้วเกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวออกมาก็เห็นให้ผู้ที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นถึงขั้นเสียชีวิตเกิดการสูญเสียเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเกิดขึ้นจากสารกาพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆมาใช้ก็ขอให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องแน่นอนและก็มีความปลอดภัยสูงเพื่อรักษาชีวิตทรัพย์สินของพวกเราถ้าว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นบ่ได้มาตรฐานอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่หัวไหลออกมาถ้าว่าช็อตเฮาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตและก็ถ้าว่าเกิดการช็อตแล้วลุกไหม้อาจจะไหม้เงินไหม้สารอันตรายทางทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังเลือกใช้เฉพาะที่ได้มาตรฐานแท้ๆอันนี้เอามาบอกเอามาเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากระโดดทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงขันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบุเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ซื้อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงซอยง้อยคือคอยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยส่วนคนหัวด้อนหลังเทื่อลูกไทยบ้านส่วนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านใดที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางในขณะนี้ก็ขอให้มีใส่ความระมัดระวังมีสติในการขับขี่อยู่เสมอใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ใส่ความไวที่สูงเกินไปท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้นั้นสังเกตเห็นว่ารถลาพาหนะอยู่ภายในเขตตัวเมืองนี้เพิ่มขึ้นหลายแต่ว่าถนนหนทางมีจำกัดและก็ความกว้างของถนนหนทางก็ซ้ำเก่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดและก็ไปมาได้ยากหรือว่าต้องใช้ความไวของรถที่เหมาะสมเท่านั้นถ้าเกินนั้นหรือว่ามีการใส่สารหรือว่าดื่มสิ่งมึนเมาก็ไปหลุดพ้นความสามารถในการขับขี่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายอยากให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยในการขับขี่ท่านผู้ฟังส่วนว่าท่านใดที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้ต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศถ้าว่าเส้นทางใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีการปรับแปลงแล้วหรือยังอันนี้ต้องได้ติดตามและก็กดกาอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ผู้ที่โดยสารผู้ที่ห่วมทางนำในการเดินทางบ่ว่าจะไปใส่นอกจากพาหนะที่จะต้องมีความพร้อมแล้วสภาพร่างกายของคนเฮาอีกแล้วก็สภาพเส้นทางหลายอย่างประกอบเข้ากันจึงจะถือว่าอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแต่ถ้าหากว่าเส้นทางใดที่ยังบ่ทันปลอดภัยยังบ่ทันได้รับการปรับแปลงซ่อมแซมเทื่อพวกเฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเขาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลูกเขาบอกมึง
3: บอกผมก็เห็นได
2: ้ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังมึง
3: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแยกเอาลูกแดงขันถามเขาบอกมีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยลูกไปติดไปติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกบูเมนมันรีดหนทางไปแบกหมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันงั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาบ่ายแบบนี้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี้อาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างหรือว่าตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบังเวลาก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเขาจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการส้มไส้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่14สิงหาคมนี้เมืองกวนแขวงหัวพันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุนาราเหตุให้เกิดมีฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยมี3ตาแสงกลุ่มเอาหาบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตาแสงกวนบ้านน้ำควางและบ้านนาอ้อตาแสงเมืองนาบ้านเมืองนาตาแสงเยื่องบ้านเมืองเยื่องเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลเหตุให้น้ำท่วมเฮือนซานประชาชนถนนหนทางไหนาและหัวสวนของชาวกสิกรและประชาชนในเขตที่มีพื้นที่ต่ำได้รับความเสียหายต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นขณะนำของเมืององค์การปกครองตาแสงขันบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบฮ้อนลงติดตามสภาพการอย่างใกล้ชิดได้ประสานสมทบกับกำลังอาสาสมัครชาวนมตะลุมบอนกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบนำเอากำลังพลลงช่วยเหลือประชาชนยกย้ายเครื่องของที่จำเป็นพาหนะวัตถุและสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยและได้จัดตั้งกำลังพลและพาหนะเพื่อติดตามสภาพระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งออกแจ้งการให้ประชาชนในเขตที่มีความเสี่ยงเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำยกย้อยทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้อย่างมีสติเพื่อลดพรความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 จังหวะออกอากาศ30นาทีสำหรับระบบ AM พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังออกอากาศทางระบบ FM ตื่มเนาะก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็กุ่งกับวันพุธวันที่26สิงหาคม2026ขึ้น13ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ก็คือปีมะเมียปีม้าและมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ในระยะที่3ของรายการก็จะได้สัมภาษณ์ท่านพิมมาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับหัวข้อการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมโดยเฉพาะก็แม่นความหมายของพินัยกรรมนี้แม่นยังภายใต้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมและการเฮ็ดพินัยกรรมของแต่ละบุคคลนั้นมีขอบเขตการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นคือแนวใดรายละเอียดต่างๆจะมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในระยะต่อไปถ้าติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราอีก

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ก็เป็นระยะของการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานเนาะซึ่งวันมื้อนี้จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังนั่นก็คือข่าวท่านห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต้อนรับทูตสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนบ่ายของวันที่19 สิงหาคม 2026ท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอองซิวเกเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้แสดงความยินดีและต้อนรับอันอบอุ่นในโอกาสที่ท่านอองซิวเกได้มารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์คนใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการหัดแน่นและยกระดับสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นคงเขตกฎหมายและยุติธรรมในโอกาสท่านอองซิวเกก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตก็คือรัฐบาลของสปป.ลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก้การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สปป.ลาวพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และสปป.ลาวที่มีมายางยาวนานให้แตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวท่านห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตอนรับทูตสิงคโปร์ประจำสปป.ลาวที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมว่ามีคือแนวใดเป็นต้นว่าความหมายของพินัยกรรมนี่แม่นหยังไผได้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมและขอบเขตของการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นมีคือแนวใดรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
2: สบายดีอยู
1: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
2: ่ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระบวนการยากปั่นมูลกัน
1: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
2: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
3: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
1: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
2: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
3: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่จะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาน้าบ่าวน้าสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
1: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
2: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
3: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมฉะนั้นในมื้อนี้ท่านพิมมสอนจันทจิตก็จะได้มาอธิบายเกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
4: เจ้าสบายดี
0: เจ้าซึ่งว่าหัวข้อที่พวกเราจะสัมภาษณ์หรือว่าสนทนากันในมื้อนี้เนาะก็คือการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมฉะนั้นก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านอธิบายความหมายของคําว่าพินัยกรรมนี้แม่นหยังท่าน
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพคือพวกเราฮู้นําไปแล้วว่าการสืบทอดมูลมรดกนั้นมันก็แม่นการสืบทอดสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์นั้นในการสืบทอดทรัพย์ของเจ้ามูลมรดกนั้นและก็เป็นสิทธิ์ของเจ้ามูลเองว่าจะเอาทรัพย์นี้ให้ไผ
0: เจ้า
4: ว่าจะเป็นลูกหลานบ่หรือว่าญาติพี่น้องบางคนหรือว่าหลายคน
0: เจ้าม
4: ันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ว่าสิทธิ์นี้ต้องเป็นสิทธิ์ที่เด็ดขาด
0: เนาะจ้า
4: ที่ว่าจะมอบให้คือพวกเราได้เห็นผ่านมาสังคมของพวกเขาเนี่ยยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับว่าการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมหันแม่นๆอย่างกันแท้
0: เจ้าม
4: ื้อนี้เนาะข้าพเจ้าจะขอมีความเห็นเกี่ยวกับความหมายของพินัยกรรมหันแม่นๆอย่างซะก่อน
0: เจ้า
4: ประมวลกฎหมายแพงเพิ่นก็ได้เว้าละเอียดและจะแจ้งโดยเฉพาะก็แม่นความหมายของพินัยกรรมหันแม่นๆอย่าง
0: เจ้า
4: เนาะมันแม่นการแสดงเจตจำนงของเจ้าของทรัพย์ที่จะเอาทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองให้แก่บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งด้วยการเฮ็ดเป็นลายลักษณ์อักษรหมายว่าคำว่าพินัยกรรมแล้วมันการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าทางปากเป่า
0: ปากเป่าก็สามารถเฮ็ดได
4: ้ได้เราข้าพเจ้าจะได้อธิบายว่าทางปากเป่านี้มันจะมีความหมายความสำคัญคือแนวใด
0: เจ้า
4: พินัยกรรมที่จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าของทรัพย์นั้นได้เสียชีวิตเป็นต้นไป
0: เจ้า
4: เนาะหมายก็ว่าในเวลามีชีวิตอยู่นั้นเนาะเจ้าของทรัพย์นั้นได้เขียนหรือว่าได้สั่งไว้แต่ว่าจะมีผลบังคับทางด้านกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าของทรัพย์นั้นได้เสียชีวิต
0: เจ้า
4: หมายก็ว่าพินัยกรรมทั้ง2ประเภทนี้คือพินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและพินัยกรรมที่ทางปากเป่านั้นจะมีผลสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายอันนั้นมันความหมายของว่าพินัยกรรม
0: เจ้า
4: เนาะแต่ว่าพินัยกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมันอาจจะเฮ็ดขึ้นหรือเขียนขึ้นโดยเจ้ามูลเอง
0: เจ้า
4: หรือว่าให้บุคคลอื่นเขียนให้แต่สำคัญก็ต้องให้มีพยานอย่างน้อย3คนเข้าร่วม
0: เจ้า
4: พยานที่เข้าร่วมในการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นต้องรักษาความลับจนกว่าจะมีการเปิดการสืบทอดตามพินัยกรรมหรือว่าการสืบทอดมูลมรดกในพินัยกรรมนั้นต้องได้กำหนดละเอียดสถานที่วันเดือนปีในการเฮ็ดพินัยกรรม
0: เจ้า
4: ประเภทและจำนวนทรัพย์ที่จะมอบชื่อนามสกุลผู้มอบและผู้รับผู้เขียนและพยานเนาะผู้มอบผู้เขียนและพยานหันต้องลงลายเซ็นและแปะโป้มือใส่ในพินัยกรรมแล้วเอาไปขึ้นทะเบียนอยู่สำนักงานทะเบียนศาลหรือว่าบ่อนที่เจ้ามูลอาศัยอยู่ก็คือของการปกครองบ้านนั้นก็ได้คือกัน
0: เจ้าและอยู่ในนี้ท่านได้กล่าวมาว่าต้องมีพยานที่เข้าร่วมในการเขียนนั้นและผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนี้สามารถเข้าไปนั่งหรือว่าไปเป็นพยานอยู่ในตอนนั้นได้อยู่บ่ท่านหรือว่าต้องเป็นบุคคลอื่นหรือว่าการจัดตั้ง
4: ตามกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกแล้วเนาะผู้ที่มีสิทธิ์ในการสืบทอดนั้นจะบ่ได้เข้าร่วมในการเขียนพินัยกรรมและก็จะบ่ฮู้ว่าตัวเองนั้น
0: จะ
4: ได้อย่างใดเนาะภายหลังที่ว่าเจ้ามูลหรือว่าเจ้าทรัพย์นั้นได้เสียชีวิตแล้วมีการเปิดพินัยกรรมแล้วจึงจะฮู้ว่าตนเองนั้นได้ทรัพย์อันนั้นอันนี้เนาะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ได้ดินเท่านั้นเท่านี้แม่นภายหลังที่ว่ามีการเปิดการสืบทอดมูลมรดกเนาะอันนั้นมันเฮาเว้าเรื่องว่าการสืบทอดมูลมรดกที่ว่าตามพินัยกรรมเนาะแต่ว่าอยู่ในทางกฎหมายพวกเฮาก็ได้กําหนดไว้อย่างนึงก็คือพินัยกรรมทางปากเป่าเนาะอันนี้ก็สําคัญคือกันคือเบื้องต้นเนาะเจ้าทรัพย์อาจจะบ่ทันมีเจตนาจะมอบทรัพย์ให้ลูกผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าย้อนความเจ็บปิ่นหรือว่าตกอยู่ในสภาพที่เป็นอันตรายใกล้จะเสียชีวิต
0: เออจ้ะ
4: และผู้เกี่ยวหันได้สั่งไว้เนาะฉะนั้นผู้ที่ว่าเป็นพยานรับรู้ในการสั่งไว้หันต้องเอาคำเว้าคำว่าของเจ้าทรัพย์นี้ไปแจ้งต่อนายทะเบียนศาลหรืออำนาจการปกครองบ้าน
0: เจ้า
4: ว่าเจ้าของทรัพย์นั้นได้สั่งอย่างไว้แด่เก เกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกและนายทะเบียนศาลหรือว่าอำนาจการปกครองบ้านต้องจดทุกถ้อยคำที่พยานได้บอกเราไปนั่นและก็ลงบันทึกพร้อมกันลงลายเซ็นไว้หันแต่ว่าการสืบทอดทางปากเป่าหรือว่าพินัยกรรมทางปากเป่านี้มันก็มีขอบเขตทางด้านกฎหมายของมันคือกันเป็นต้นว่าภายในเดือนหนึ่งถ้าว่าเจ้าของทรัพย์บ่ได้เสียชีวิตหรือว่ามีการฟื้นฟูสุขภาพมาสู่ปกติก็หมายความว่าพินัยกรรมทางปากเป่านั้นก็ตกไปบ่มีผลสะท้อนทางด้านกฎหมายเน
0: า
4: ะ
0: จารย์นั้นก็แม่นเกี่ยวกับความหมายของพินัยกรรมเห็นได้ว่าพินัยกรรมนี้สามารถเฮ็ดได้ทั้งรูปแบบที่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรและทางปากเป้าเนาะท่านแล้วในนี้ผู้ใดแด้หรือว่าไผแด้ที่มีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรม
4: เจ้าเนาะคันเว้าเรื่องผู้มีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมมันก็แม่นพลเมืองทุกคนบ่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศคนต่างด้าวคนบ่มีสัญชาติที่ดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวเฮาก็มีสิทธิ์เฮ็ดพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน
0: เจ้า
4: ให้บุคคลใดบุคคลนึงหรือหลายคนให้องค์การจัดตั้งรัฐหรือว่าร่วมมูองค์การจัดตั้งสังคมกองทุนมูลนิธิต่างๆเนาะหรือว่าสงวนไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อเป็นบ่อนสักการะบูชาหรือรักษาไว้ให้ญาติพี่น้องที่ขาดเขินนั้นเป็นบ่อนทำมาหากินตามเจตจำนงของตนก่อนการเสียชีวิตเนาะตัวอย่างว่าเท่าก่อนี่เนาะเรามีดินตอนนึงหรือว่ามีเงินหลังนึงและเงินฝากธนาคาร100ล้านผู้เกี่ยวแล้วบ่มีลูกบ่มีญาติพี่น้องแต่ว่าผู้เกี่ยวมีคนรับใช้สินะผู้เกี่ยวนี่ก็สามารถเขียนพินัยกรรมมอบเงิน100ล้านที่อยู่ในบัญชีให้คนรับใช้ก็ได้คือกันหรือว่ามอบดินหรือว่าเฮือนหั้นให้อำนาจการปกครองบ้านที่เราอยู่อาศัยหั้นเพื่อให้เป็นโครงการบ้านก็ได้คือกันเนาะอันนี้มันเว้าเรื่องสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมเนาะหมายความว่าทุกคนในสังคมเฮานี่ก็สามารถเฮ็ดได
0: ้ถ้ามีทรัพย์สมบัติก็สามารถเฮ็ดได้
4: แม่น
0: เอิ้นว่ากรณีดังกล่าวนี้ก็แม่นผู้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมก็คือพลเมืองลาวทุกคนดังที่ท่านพิมพ์มาสอนอธิบายไปเนาะแล้วในการเฮ็ดพินัยกรรมนี้ท่านเจ้าของทรัพย์นี้สามารถเฮ็ดพินัยกรรมในการเอาทรัพย์ให้ผู้อื่นในครอบเขตเท่าใดแด่กฎหมายเฮาได้กำหนดไว้บ่
4: เจ้าเนาะคันเว้าถึงขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมหั้นเนาะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งเพิ่นก็ได้กำหนดไว้เนาะโดยเฉพาะว่าถ้าว่าเจ้ามวลมรดกนี่หากมีลูก1คน
0: เจ้า
4: ก็สามารถเฮ็ดพินัยกรรมเอาทรัพย์ให้คนอื่นก็บ่เกินครึ่งนึงของทรัพย์ทั้งหมดที่ตนมี
0: เจ้า
4: 2มาถ้าว่าเจ้ามวลมรดกหากมีลูก2คนก็สามารถเฮ็ดพินัยกรรมให้ลูกผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้อื่นก็บ่ให้เกิน1ส่วน3ของทรัพย์ทั้งหมด
0: เจ้า
4: แต่ว่าถ้าหากเจ้ามูลมรดกหากมีลูก3คนขึ้นไปก็สามารถเฮ็ดพินัยกรรมให้ลูกผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้อื่นก็บ่เกิน1ส่วน4ของทรัพย์ทั้งหมดอันนี้ว่าเรื่องขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมเนาะที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งในเมื่อที่ว่าพินัยกรรมหากเฮ็ดขึ้นหากมีการละเมิด
0: เจ้า
4: ตามที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปเบื้องต้นหั้นก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะบางส่วนที่ถือก็จะได้ไปแบ่งปันตามพินัยกรรมส่วนที่ว่ามันบ่ถูกก็สิได้เอามาแบ่งปันตามกฎหมาย
0: เออเจ้า
4: เนาะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังแล้วนั้นก็แม่นเกี่ยวกับขอบเขตของการเฮ็ดพินัยกรรมโดยเฉพาะขอบเขตในการมีสิทธิ์ในใดแด้ที่ว่าผู้มีทรัพย์นั้นสามารถมอบให้ผู้ใดในขอบเขตเท่าใดแด้เนาะซึ่งว่าประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้กำหนดไว้ดังที่ท่านพิมพ์มาสอนได้อธิบายไปและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านฝากถึงท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่มีทรัพย์สมบัติอยู่เนาะอยากเฮ็ดพินัยกรรมนี้ต้องเฮ็ดแนวใดท่าน
4: เจ้าเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปหั้นเนาะข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังหั้นจะได้เข้าใจบ่หลายก็น้อย
0: เจ้า
4: แต่ว่าข้าพเจ้าก็มีสิ่งที่เรียกร้องมายังผู้ที่ว่าโดยเฉพาะก็มีทรัพย์สินหลายเน
0: า
4: ะมีลูกหลายคนถ้าว่ามีจุดประสงค์อยากเฮ็ดพินัยกรรมนั้นก็ควรปรึกษาหารือกับนักกฎหมายซะก่อน
0: เจ้า
4: เพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดพินัยกรรมเป็นการละเมิดต่อขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมแล้วมันจะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างลูกหลานภายในครอบครัวโดยเฉพาะจะเข้าใจผิดว่าพ่อแม่นี่หักลูกบ่ทํากันผู้ได้น้อยได้หลายฉะนั้นทางที่ดีหั้นมันต้องเรียกร้องมายังผู้ที่ว่าจะเฮ็ดพินัยกรรมหั้นจะต้องได้มาปรึกษาหารือเนาะทางด้านกฎหมายว่าขอบเขตในการเฮ็ดพินัยกรรมหั้นมันซําใด
0: เจ้า
4: เพื่อบ่อยากให้เกิดปัญหาคือข้าพเจ้าได้เว้ามาหั้น
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮับแพงและเนื้อในทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้ฮับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมโดยเฉพาะก็แม่นความหมายของคําว่าพินัยกรรมนี้แม่นหยังไผได้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการเฮ็ดพินัยกรรมและในการเฮ็ดพินัยกรรมนั้นมีขอบเขตคือแนวใดซึ่งว่าท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตก็ได้อธิบายอย่างละเอียดจัดแจงแล้วหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้ฮับฟังและเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพและมาฮอดนี้เวลาของ ของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหลายๆที่ว่าสละเวลามีค่ามาร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราขอขอบใจท่าน
4: เจ้าขอบใจ
0: และก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา9นี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นยังสามารถฟังย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook หนังสือพิมพ์กฎหมายซึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมายออนไลน์ของกระทรวงยุติธรรมพวกเราก็จะได้เอาเทปรายการตัวนี้ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์กฎหมายนั้นพร้อมเนาะและถ้าเสียงเพลงนี้สิ้นสุดลงตอนใดผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี
4: สบายดี

ำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮีพ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมงรัฐการ

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222สวัสดีตอนทำริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมนะท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาตินะซึ่งทีมงานของพวกเราก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่บรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมานะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวนะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดนะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนองครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเฮียนอยู่ก็มีการยังยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปั่วสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาลมสู่มีรายการได้ฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วนะอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จําเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ําซ้อนบ่
นะหรือว่าบางคนก็นะอยากเข้าหลายเทื่ออยากประหยัดนะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากนะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสำรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้เนาะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาบอกสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะบ่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม่นตะบักเงินป่วยการอุดหนุนหรือหยังซั่นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะพวกเขาเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบก็จะได้นะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนำมันมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่หมอเท่านั้นเนาะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใช้สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามนะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าเนาะแม้แต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม้แต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแมนต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แมนตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแมนจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเดียวกันก็ตาม
ก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแล้วแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถูกหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของภัยของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ห่วมอย่าลืมว่าเขาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินพอสุขภาพ

ถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเฮาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยเศรษฐกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนำกันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคั่นว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคั่นว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้นะบ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ำแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าสิค่อยสิมีผลกระทบอย่างบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีหยังคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอ้าแม่นเราสิใส่บัตรไปปิ่นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอ้าข้อนี้อาจจะผ่านแต่บ่ได้หมายความว่าถึกเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองสองมาเนาะสองมาบ่เรื่องของนะถ้าว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ่นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคให้เราเสียองค์ขะป่ะนี้เอาเราจะใส่สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่าอาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับนะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นนะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียองค์ถาวรนะมันจะหนุ่งยากเพียงใดสำหรับอันนั้นครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการบัดนี้เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดว่าถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงาน

เพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะพ่อว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นให้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเจ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนนะผมจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้มันสำคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองใดๆพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเจ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุนแฮงเอื้อนว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คือว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาโอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาที่สมาชิกเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจะเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนกบฮกติวาลัยพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีเลกาได้นะรับฟังน้ำกันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วล่ะเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใส่ห่วมน้ำกันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเฮาจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเฮาเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แรงงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้หยุดการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้ไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับว่าเป็นระเบียบการเรียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัติเนาะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะทางนายจ้างก็อาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่นี่มันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันนั้นระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่สัญญาให้งานเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งฮักมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภาคของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมนั้นเพิ่นจะปรับใหม่ในเบื้องของ 6% มานี่ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมแหน่เนาะคั่นว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้เฮ็ดงานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้แรงงานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70คนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่หนึ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเป็นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกไห้เสียองค่าเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้า เอนอพิษทั้งสองกรณีนะเป็นแบบนี้ถ้าถามว่าเอนอจังใดกับบ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าพิษทั้งสองกรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเอนอพิษมาทั้งสองกรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่เอนอต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายนะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปสุกยู่หลายปีนะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าสุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างนี่เนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันสังคมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกนะย่านน้อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายนะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกนะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาถอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนํามาแบ่งปันให้กับมิติการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อๆและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปกันไปก่อนสวัสดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยห้าห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz และท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรายการชีวิตติดพันสังคมในเวลา 16:00 น. 16:30 น.วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาตอนต้นรายการมาฮับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนในวันที่25 สิงหาคม 2016ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านปอ.คำผาพิมมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2016ว่ากองประชุมของรัฐบาลที่ไขขึ้นในวันที่24และอัดลงในวันที่25 สิงหาคม 2016ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญคือสภาพพื้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือ1การปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2016ของรัฐบาล 2. สภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟ 3. สภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2016และแผนการเตรียมความพร้อมรับมือในท้ายปี2016ในนั้นต่อกับสรุปเวียกงานพ่นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2016ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างรากฐานการเมืองอยู่บรรดารากฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบขนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไส้พาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้72 ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนการจ่ายงบประมาณได้48 ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้ภายในและเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขวาเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเปลี่ยนดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการก้าเกียมเปิดสุขเฮียนใหม่2026-2027การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้าหับไส้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่น้ำและช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นหมางเนื้อในเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2016ทางรายการชีวิตติดพันสังคมมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสงวนอาชีพหรือว่าอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวพวกเขาทุกคนต้องได้ช่วยกันส่งเสริมให้คนลาวมีวิชาเขตงานทำหลายขึ้นระยะหลังๆมานี่พวกเขาเจ้าคอยจะเห็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพจับกลุ่มปั๊บไหมคนลาวว่าเฉพาะคนลาวที่ไปพัวพันกับการประกอบอาชีพทำมาหากินแบบสุจริตแต่สัมผัสเป็นอาชีพที่รัฐบาลสงวนไว้สำหรับคนประเทศของคนเองบ่อนุญาตให้บุคคลนอกประเทศเฮ็ดเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนหรือลักลอบกระทำก็จะถูกจับกลุ่มคุ้มขังปั๊บใหม่ใส่โทษดังที่เขาเห็นมาฮั้นและสำหรับสปป.ลาวพวกเขาก็มีหลายอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวซึ่งอยู่ในแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลขที่1328ทับอคลงวันที่13กรกฎาคมปี2015ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนลาวที่ถือสัญชาติลาวและจะบ่อนุญาตให้คนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวดำเนินธุรกิจต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งมีถึง37อาชีพเบิ่งโดยรวมแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพนี้ก็พอที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพอมื้นตาอ้าปากได้สำคัญอาจจะช่วยเฮ็ดให้แรงงานลาวบ่เต้นตนโยนหนีไปออกแรงงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเห็นว่าทั้ง37อาชีพที่ระบุไว้นั้นในภาคการคุ้มครองก็เห็นว่ายังบ่สามารถคุ้มครองและปฏิบัติได้เนื่องจากมีคนสัญชาติอื่นจากประเทศอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างหลวงหลายโดยบ่มีมาตรการลงโทษหรือสั่งห้ามบ่ให้เขาเจ้าประกอบอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนลาวแต่อย่างใดกงกันข้ามอาชีพที่สงวนเหล่านั้นส่วนหลายพัดถือคนต่างประเทศญาติเอาไปเฮ็ดเกือบหมดอาจเป็นย้อนสาเหตุนี้บ่จึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเฮานี่นะลังไหลไปออกแรงงานเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศจนกลายเป็นผลกระทบต่อการผลิตภายในในวันที่23มิถุนายน2025กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีการผ่านห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำในนั้นมีการปรับปรุงเนื้อในบางหมวดและมาตราโดยเฉพาะกระแมนหมวดที่2อาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวในมาตรา7ประเภทอาชีพที่สงวนไว้ให้พลเมืองลาวให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดเป็นหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงห่างข้อตกลงว่าด้วยอาชีพสงวนไว้ให้พลเมืองลาวซึ่งผ่านมามันไก่เป็นปัญหาค้าใจแบบกืนบ่เข้าคายบ่ออกสำหรับสังคมลาวเฮาทุกประเทศยอมมีตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสังคมเฮ็ดให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบเศรษฐกิจเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อเฮามีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองแล้วก็ควรนำใช้เครื่องมือนั้นให้เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองลาวหรือจะปล่อยปะละเลยไปแบบนี้ตลอดบ่ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใดสิทธิพลเมืองลาวจึงจะได้รับการปกป้องอย่างจริงจังท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมกะให้ความสนใจโดยเฉพาะก็แม่นอาชีพที่พวกเขาต้องได้ช่วยกันสงวนไว้ให้พลเมืองลาวเพื่อให้คนลาวได้มีวิชาเขตงานทำหลายขึ้นเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วงไว้ทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม้ระยะสุดท้ายของรายการแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยุดเซาการพึ่งพาหมู่สู่การเป็นเจ้าตนเองด้านเศรษฐกิจแน่นอนว่า1ใน11แผนนโยบายกลายเป็นยอดตำราที่นอนอยู่ในโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคซึ่งเริ่มเปิดฉากจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2026หา2030และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีแห่งชาติครั้งที่10 2026หา2030ของรัฐบาลชุดที่10ก็แมนบัญหาการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของประเทศเฮานอนอยู่ในเนื้อแท้ของการสร้างเศรษฐกิจเอกราชก็แมนการพึ่งพาตนเองกุ้มตนเองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็แมนการยุดเซาการพึ่งพาโมจนเกินไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองอย่างหอบด้านเพื่อความเจริญทางนี้และความมั่นคงของชาติท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้กล่าวในโอกาสเข้าร่วมเปิดกองประชุมสรุปเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2025ที่ได้จัดขึ้นอยู่แขวงจำปาสักในระหว่างวันที่26หา28กุมภาพันธ์2026ผ่านมายุคนี้ต้องกุ้มตนเองเซาเพิงพาการน้ำเข้าหันมาเฮ็ดกสิกรรมแบบทันสมัยนี่แมนเพิ่นเว้าเฉพาะเจาะจงแต่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นส่วนในด้านอื่นๆที่ต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำมาหับใส่ภายในให้เพียงพอบ่จำเป็นต้องน้ำเข้าจากภายนอกจนเฮ็ดให้มีการขาดดุลแบบซ้ำเหื้อนอกจากการผลิตเพื่อมาหับไส้อยู่ภายในตามความต้องการแล้วต้องผลิตสินค้าอื่นๆเพื่อส่งออกให้นับมือหลายขึ้นเพื่อนำเม็ดเงินเข้าในประเทศถ้าพวกเขาสามารถเฮ็ดได้แบบนี้จึงจะสามารถยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างเต็มรูปแบบต่อความหมายที่ว่าต้องยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นมันกับบ่ได้หมายความว่าทุกอย่างบ่ต้องนำเข้าเฮาต้องนำเข้าบรรดาสินค้าที่จำเป็นบ่ทันสามารถผลิตเองได้เช่นว่าน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะพาหนะขนจักบางอย่างอุปกรณ์การผลิตและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆส่วนประเภทสินค้าใดที่เฮาผลิตได้เองก็ต้องเด็ดขาดบ่ให้นำเข้าเช่นว่าปลาแดกพืชผักหมากไม้เครื่องดื่มเล็กสีมังซีนซัดและอื่นๆยังใดก็ดีท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าลาวเฮาก็สามารถผลิตสินค้าส่งออกนับมือหลายแล้วเช่นไฟฟ้าแฮทองมันต้นกล้วยยางพารากาเฟและประเภทเครื่องดื่มอื่นๆในอนาคตเสื่อแน่ว่าภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างหน้า2026หา2030ลาวเฮาจะสามารถผลิตสินค้าส่งออกหลายขึ้นเติมเฮ็ดให้ประเทศชาติเกินดุนและนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลทั้งเป็นการยุดเซาการพึ่งพาโมสู่การสร้างเศรษฐกิจที่มีเอกราชและเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคข้าวยากหมากแพงคือแบบนี้การกุ้มยูดกุ้มกินการกุ้มตนเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญดังนั้นพวกเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจน้ำทุกทานที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับทานใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นช่องทางโฆษณาเฮ็ดให้ธุรกิจของทานบริการของทานได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020555226977มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่26สิงหาคศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้ทางฮอบบ้านผ่านเมืองได้รับเกียรติจากท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะผ่านมาผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งเมืองมหาไซนี่ได้รับผลกระทบคืออย่างแน่ปัจจุบันได้มีสภาพน้ํานี่เด้เป็นขึ้นเท่าใดแล้วและมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวรธรรมวงศ
2: ์เจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋อยากให้เว้าสู่ฟังเจ้าเกี่ยวกับสภาพน้ําท่วมเนาะหรือว่าผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไซเฮาเป็นขึ้นเท่าใดในระยะผ่านมาอยากให้ท่านสรุปให้ฟังนะเจ้า
2: เจ้าก็ขอรายงานโดยย่อเนาะข้าพเจ้าชื่อศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติท่านเมืองว่ารู้เป็นเกียรตินะครับมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างหน้าให้คณะกรรมการภัยพิบัติท่านเมืองก็คือสร้างหน้าให้การนํานักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองมหาไซได้มีโอกาสรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าในระยะแต่วันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้านี่มีชีตะแสง68บ้านมี 8,380 หลังคาเรือนมี 8,869 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 41,702 คนยิ่ง19,687 คนประกอบมี3ชนเผ่าและอยู่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าก็ได้มี3เขตที่มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วมในทุกปีโดยเฉพาะบ้านแคมเซบางไซมี13บ้านและบ้านแคมสายน้ำของสาขาน้ำเจบางไซคือน้ำอุล่า12บ้านน้ำเปียก10บ้านเฉพาะในเดือนสิงหาคมปี2026อยู่เมืองมหาไซก็แม่นเมืองนึงที่ถูกน้ำท่วมย้อนได้ครับอิทธิพลจากหม้อมรสุมลดอากาศต่ำในระหว่างวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2026มีเพื่อมีฝนตกนักติดต่อกันหลายวันจะรับน้ำห้วยน้ำเตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนกลายเขตระดับอันตรายหัวเขตอันตรายอยู่เมืองมาใช้แม่น15เมตรอยู่ในหั่นน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื้อที่หน้าเนื้อที่สวนท่วมบ้านของประชาชนมองหอดวันที่16เดือน8 2016มีระดับน้ำเชี่ยวสูงสุด 16.5 ฟุตเมตรและน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านชาวบ้านมีเนื้อที่มี 1,851 ครอบครัวมีพลเมืองที่ถูกกระทบ 9,668 คนและอยู่ในนั้นถึงเขตกติกรรมและสิ่งแวดล้อมมีเนื้อที่หน้าผู้เข้าหน้าปีตามแผนการและมี 10,630 เฮกตาร์นะครับตามตัวจริงได้ 10,099 เฮกตาร์เท่ากับ 95% มีเนื้อที่หน้าทั้งท่วมทั้งวัด 2,196 เฮกตาร์มี 2,000 กับที่ครอบครัว มีเนื้อที่เสียหาย 1,455 เฮกตาร์มี 1,300 ครัวครัวเนื้อที่สวนยางสวนมันต้นและเนื้อที่ปลูกพืช 570 เฮกตาร์มีเนื้อที่ถึงน้ำท่วม 280 เฮกตาร์จะมีอยู่292ครัวครัวมีเนื้อที่เสียหาย199เฮกตาร์มีอยู่146ครัวครัวมีงัวตาย13ตัวหมู4ตัวน้ำท่วมหนองปลา5ชิดน้องมีปลานี่คือเสียหายกว่า40,000ตัวมีจนรับประทานด้วยน้ำท่วมหัวงานในเจ้าที่หัวงานเสียหาย2โครงการป้องเมืองชิดเจ็ดโครงการเสียหายเพราะผงเชฟเมืองพัดที่กลางและขนส่งเส้นทางซึ่งน้ำท่วม9เส้นเส้นทางซุ่มส้น18เส้นมีความยาว44.15กิโลเมตรเส้นทางหลวงแห่งชาติ2เส้นมีความยาว 2.15 กิโลเมตรหัวซึ่งน้ำท่วม3แห่งเสียหาย2แห่งกรุงเทพมุดหน้าต่ำและกาค่ามีเสาไฟฟ้าหักสองเสาสายไฟฟ้าขาดที่ยุดมอเตอร์ไซค์เสียหาย7หน่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามี114รายการร้านขายเครื่องย่อยซึ่งน้ำท่วม15กรุงเทพเงียบทุกสาน้ำท่วมห้องเยี่ยมประถม7แห่งโรงเรียนมัธยมต้น1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนปลาย1แห่งกำแพงห้วงโรงเรียนประถม1แห่งพื้นตำราเฮียนถึกน้ำเสียหาย55หัวกรุงเทพเก็บสาธารน้ำท่วมชุกชลา1แห่งน้ำท่วมมิตรไทย 1,575 หัวท่วมน้ำช่าง154บ่อท่วมน้ำบาดาล101บ่อของเกตเวียดแห่งงานในจังหวัดพิการท่านท่วมน้ำท่วมอยู่เมืองหาใจทางนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตย้อนตกน้ำ3คนเล็กน้อย1คนนอกจากนั้นก็แม่นเพื่อนแล้วเข้าพาหนะของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนหนึ่งตามการประมูลการเสียหายนะ
1: เจ้า
2: ท่านเบื้องต้นทางวัดหนีห้าชิดตื้อ41,685,695กิ
1: โลความเสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ในการตอบโต้เนาะในระยะผ่านมานี้ก็ได้กำหนดสุ่มชุดสุ่มบนลบไพ่จำนวน130ของเมือง20 มีการยงย้ายพระต้นไปไว้ศูนย์ลบไพ่นี้20 193ครอบครัว549คนคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและคณะนำของเมืองกำลังกกต.กกต.และชาวหนุ่มตลุกบอลก็ได้มรสุมลงยกย้ายเครื่องของประชาชนออกจากบ่อน้ำท่วมการเมียนเก็บเมียนบนสูงได้13บ้านแต่มี 1,987 ครอบครัวถือว่าคนละเมืองนี้ที่ได้ครับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองที่ขนเครื่องนี้จำนวน 5,961 คนในเบื้องต้นได้ลงมอบเครื่องบริโภคอุปโภคพร้อมทั้งประมาณจำนวนหนึ่งช่วยเหลือบ้านและประชาชนได้จำนวน92บ้านแต่มีอยู่2,292ครอบครัวก็ได้นำเอากำลังกู้ภัยปคส.ปคส.กำลังเต่านมตะลุมบอลในจำนวน105คนและมีเหงื่อ11ลังจับ11เครื่องประจำการ24ชั่วโมงในระยะนำขึ้นนัก และต่อเนื่องในช่วงวันที่2หาวันที่3สิงหาพร้อมนั้นทางการนำของเมืองระดมและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งนำบริษัททางท่านอุปกรณ์การโดยเฉพาะแม่นเป็นข้าวสารมีน้ำกองปลาและอื่นที่เป็นมูลค่านี้กัน191,538,000กีบมาฮอดปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองได้สมทบรับคณะนำของเมืองจะได้สืบต่ออะไรแต่งตั้งคณะกรรมการภัยพิบัติการเมืองลงติดตามในแต่ละบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนสืบต่อเอาเครื่องบริโภคลงไปช่วยเหลือไปครอบครัวประชาชนที่ถูกผลกระทบในทั่วเมืองนั่นแหละปัจจุบันนี้เราก็ได้กระเตรียมงบประมาณเพื่อแก้หรือว่าจำนวนนึงเนาะเราก็ได้ทางหากระเตรียมนำผู้ที่อยากมาประกอบชวนอยากช่วยเหลืออยากลงบ้านก็ได้เอาข้อมูลเนาะปัจจุบันเอาข้อมูลบ้างแล้วก็ขึ้นก็ได้ลงไปมอบบางกับบ้านและบางบริษัทบางโครงการบางประกอบการนอกนั้นกับการเมืองก็ได้การนำของเมืองก็ได้ลงเอาเครื่องนั้นลงไปแจกย้ายเนาะ
1: เจ้า
2: แต่ละบ้านที่ถือผลกระทบในทั่วเมืองนี่แหละปัจจุบันกำลังติดต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่ถ้ามีเครื่องพักเครื่องใดที่ไม่มามอบแต่เท่าก็ได้นำเอาเครื่องของกระเป๋านั้นเนาะให้ทอดมือประชาชนแล้วอันนี้ก็ที่รายงานคร่าวๆ
1: เจ้า
2: ลักษณะนั้นเนาะ
1: เจ้าท่านเห็นว่าสภาพน้ำท่วมก็

0: บอท่านได้แห้งหมดนั่นแหละเนาะทางชั้นบ้านใดแห้งก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วว่าจะได้เตรียมตั้งคณะกรรมการลงเก็บกรรมข้อมูลสภาพการออกด้านเกี่ยวแก่กับน้ำท่วมอยู่เมืองหนองไส้นี้มีอันใดเสียหายมีที่ต้องการการรายงานของแต่ละภาคส่วนการจัดตั้งของบ้านของตัวเองครับจะได้ร่วมสมทบกันเอาข้อมูลขึ้นเนาะเพื่อรายงานทางการเพิ่งรับทราบในข้อมูลคนเสียหายนะเจ้า
1: เจ้าแต่บ่มีอันประชาชนได้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
0: แต่อยู่ในนี้ก็มีประชาชนเสียชีวิตอยู่3คนเนาะเฉพาะเมืองหาไ
1: ซสาเหตุส่วนใหญ่เป็นอย่างท่าน3คนนี
0: ่สาเหตุก็คือว่าแล้วจะไปให้ไปหน้าไปผ่านมาจอดชวนจอมอย่างนั้นแหละมันก็ในช่วงน้ำท่วมก็ขึ้นที่แม่นลอยน้ำนี่แหละในการลอยน้ำดูความน้ำนี่ตำบลเพราะว่าน้ำอยู่ในเขตมหาใต้นี้แต่กันว่าเป็นน้ำท่วมแต่ค่อนข้างไหลแห้งครับ
1: เจ้า
0: แต่ดูในนั้นก็เป็นผู้ที่อายุสูงแน
1: ่เจ้า
0: บางนะปู่ฮู้ว่าสุขภาพของเพื่อนบางเทื่อมันก็ที่มันมีเนี่ยใด
1: เจ้า
0: อาจารย์มันเวลาลอยน้ำบอกมันอายุกับมันระดับ60ปลายเด้แล้วก็มีนิดน้อยอีกประมาณ67ปีนี้อาจารย์ตัวน้ำไหลแห้งแล้วก็มาอาจารย์มันบ่แพ้น้ำมันยังน้ำ
1: ไ
0: หล
1: ได้ครับ
0: ล่ะนี้ครับ
1: เจ้าแปลว่าเสียชีวิต3คนเนาะอยู่เมืองเฮาเนาะ
0: โดย
1: เจ้าเสียชีวิต3คนและท่านในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่าแผนการวางแผนเฮาสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้แล้วก็กล้าเกี่ยมประเมินความเสียหายกล้าเกี่ยมหน่วยงานนั่นเฉพาะกิจเนาะหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปกล้าเกี่ยมประเมินขึ้นได้และกับมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ในท่าน
0: ตัวนี้มีทั้งเรื่องเท่านี้ภายหลังน้ําแห้งแล้วก็มีแต่ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการลงเก็บกรรมข้อมูลแล้วก็ปอบด้านเนาะแล้วก็เพื่อมาเอาข้อมูลนั้นเก่านักเพื่อพิจารณาหรือนำคณะกรรมการภัยพิบัติคณะนำของเมืองว่างเปลี่ยนวิธีการคือดูโดยเฉพาะแม่นปกครัวใดบ้านใดที่มีความจำเป็นในเรื่องการตอบสนองเนาะโดยเฉพาะการสร้างบ้านเรือนหรือว่าสิ่งอื่นๆที่พ่อแม่ประชาชนนั้นมีความจำเป็นในปัจจุบันเช่นแต่ว่าว่างเปลี่ยนในอนาคตก็โดยเฉพาะประเมินแนวพันนี่แหละเฮาก็ได้ติดต่อปรึกษาหรือกันโดยชอบอันแนวพันให้เพื่อผู้ในฤดูแล้งนี้โดยเฉพาะประเมินเข้านี่แหละนักง่วงหลายเนาะมันน้ําท่วมหลายแต่ปากทางก็หมดนั่นแหละว่าซะอันนี้สิเป็นลักษณะนั้นเนาะในการฟื้นฟูแล้วมีการเก็บกันข้อมูลตรงจริงแต่ยังปรึกษาหรือกันอีกครั้งนึง
1: เจ้าและเมืองมหาไซเฮาทาแหงส่วนใหญ่เนี่ยมันกสิกรรมบ่ท่าน
0: โดยแต่ว่าจะเมื่อมาใต้เฮานี่ส่วนหลายมีแต่แบบปลูกนั่นแหละเราจะปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆแต่ที่มีบ้านที่มีเงื่อนไขเหมาะสมเกี่ยวแก่กับการปลูกแต่เห็นว่าหลายบ้านหลายท้องถิ่นและบางบ้านก็ได้เฮ็ดนาแซงนี่
1: เจ้าและผลกระทบในระยะฤดูฝนนี้เนาะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังซี่นี่มันเกี่ยวแก่ต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารของเมืองเฮาบ
0: ่ก็มันก็เน็ตอันนั้นแหละแม่นอนแล้วแต่ว่าต้องได้เรื่องเสบียงอาหารเนี่ยมันก็ต้องได้ขาดเกินนั่นแหละอยู่เฉพาะอยู่เมืองหาดใต้ของเฮาในปัจจุบันนี้แต่มีเกี่ยวกับการเล็งลงติดตามบริษัทเล็งลงติดตามว่ามีความจำเป็นแล้วใดบ้านนี้ทางครอบครัวนี้จะต้องการของข้อมูลขนาดนี้หอบด้านเนาะเราก็ได้แจ้งกันแล้ว
1: เจ้าก็คือว่าเราได้มีการนั้นเล็งแก้ไขฟื้นฟูเท่านั้นเนาะท่านเนาะเพื่อให้ได้สภาพกลับมาเป็นปกติและท่านในระยะสภาพฝนตกแล้วนี่การจะตั้งปฏิบัติของหน่วยงานสภากิจของพวกเรานี่มีสิ่งใดที่มันยุ่งยากบ่ด้านการลงไปกดกาหรือว่าด้านอื่นๆพบอย่างมีพบข้อยุ่งยากขึ้นอะไร
0: แต่ในข้อการจะตั้งปฏิบัตินี่ทางคณะกรรมการปฏิบัติท่านเมืองจะห้องก็เห็นว่าเรื่องความยุ่งยากเนาะบางด้านนี่หนึ่งมันก็ว่าเรื่องทางนะ

0: ทางรถนี่แหละไปบ่ได้มันเพราะว่ามันที่ได้น้ำมันมีหลายจุดนะสมัย
1: เ
0: ราใช้เรือไปกับมีความมีเงี้ยใช้เรือกับเรือพวกนี้ต้องไปตัวเช่นทางไปจุดนี้กับน้ำจุดนั้นกับน้ำคือชอ3จุดเพื่อที่หอดบ้านทีนะทางทางเข้าไปทางเพื่อจะใช้ระยะทางยาวไปเราจะอันนี้กับบางบ้านเข้ากันในช่วงวิกฤตนะแต่เข้ากับได้ไปได้แต่งกันไปแต่ละจุดแต่ละตะแฉงเนาะจะลงไปติดตามสภาพการนับครอบด้านนั่นแหละนับแต่ชีวิตการเป็นอยู่เก็บไข่จากต่างๆพร้อมนั้นทางเมืองเท่านี้จะได้วางแผนช่วยด้านเป็นต้นแต่น้ำมันเนาะในบ้านนัดที่อยู่ในเขตที่นี้13บ้านนี้ในน้ำมันเพื่อแก้ไขฉุกเฉินในกรณีเก็บไข่จะให้การติดตั้งบ้านนัดเป็นผู้คุณส่งไปแล้วเราจะตั้งให้ในกระตังปกติช่วยเหลือโดยเฉพาะเป็นพ่อลูกบ่หรือแบบเด็กไข้เพื่อจะไปคงหมอครับแต่เราก็ค่อนข้างลำบากนั่นแหละเส้นทางครับไปแต่ว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันจะใช้เวลาทางคงคงเงี้ยไปนั่นแหละเราก็จะไปตามสายห้วยอันนี้ก็มีความยุ่งยากอยู่เท่ากับแต่พยายามจะ
1: ก็แปลว่าเฮาก็ต้องได้สู่ซุนเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้สภาพกลับมาคืนแล้วก็การฟื้นฟูเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนได้ดํารงชีวิตเป็นปกติเนาะท่านเนาะและสําหรับปัจจุบันนี้เฮายังมีความต้องการด้านใดแน่ท่านที่สิแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในขั้นตอนในระยะนี้ที่สภาพน้ําพ่วมบกแห้งเนาะกําลังบกแห้งแลเฮายังมีความต้องการอย่างแน่ด้านใดแน่ท่านเพื่ออยากให้สังคมช่วยเหลือนี่เจ้า
0: ตัวความต้องการในปัจจุบันนี้บางบ้านก็น้ําแห้งบางบ้านก็แห้งอยู่ในบ้านแต่ต้องใช้ตรงหน้าก็บ่ทันได้แห้งแต่จะเฮาในทั้งเรื่องแต่ว่าเรื่องความต้องการนี้ก็จะโดยเป็นเพราะตําแหน่งเครื่องกินเครื่องนี่แหละโดยจะเฮาก็มีเป็นต้องการคือเป็นน้ําเป็นมีกองฟ้าจังเป็นข้าวนี่แหละเฮาบางบ้านก็ยังบ่ทันได้ไปตัวไปถึงมันมีความยุ่งยากเส้นทางเด้แต่ว่าเฮามันยังพอจะยามเว้ากันไปเล็งไปให้บ้านทางที่มีอันนั้นแล้วพร้อมทั้งแสงพร้อมทั้งคณะกรรมการการเมืองนี่เล็งไปแจกย้ายปัจจุบันนี้เฮาก็มีข้าวมีตองฟ้าน้ําเนาะที่เฮามีที่ทางภาคส่วนต่างๆองค์การจะตั้งภาครัฐผู้บริษัททางงานผู้ประกอบการได้มาประกอบส่วนช่วยนะครับก็ได้จัดส่งมาในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลักษณะแน่นิดเนาะเฮาก็ยังมีแล้วก็จัดส่งอยู่ในระบานที่ในชาวบ้านนี่ก็ติดใจก็ถึงให้มันท่วมถึงแล้วแต่ว่าเครื่องเฮานี่จะมีจังปัดฉะนั้นก็สมพอเป็นพอได้ก็ที่ก็มีหลายภาคส่วนอยากประกอบกับเป็นต้นก็คือว่านี่แหละน้ำมีตรงฟ้าทางเข้าเนาะที่ต้องการใช้กินประจำวันนี่แหละแก้ไขทุกเดือนก้อนมาเลยจ้าตรงนี้แหละ
1: เจ้าก็คือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวนนึงนี่แหละเนาะโดยเฉพาะก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มที่เป็นสิ่งสําคัญอย่าเป็นปัวพยาธิตื่มเนาะท่านเนาะที่ว่าเจียนแก้ไขในขั้นชั่วคราวก่อนถ้าผู้ใดหรือว่าสังคมนี่แหละที่มีแจ้งจุดประสงค์อยากช่วยทางเมืองมหาไซก็แจ้งไปหาองค์การปกครองเมืองได้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: และท่านเองอยากฝากถึงประชาชนก็คือชาวเมืองมหาไซขึ้นได้ในระยะวิกฤตการณ์เหล่านี้ให้เป็นเจ้าการนํากันมีความสามัคคีกันขึ้นได้อุ่นเอียงตุ้นเที่ยงขึ้นได้เพื่อผ่านวิกฤตการณ์ในปีนี
0: ้อันนี้ก็พอในนามทางหน้าคณะพรรคคณะนําก็ได้นําประธานไปสวัสดิ์ท่านเมืองก็ขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในช่วงไปปฏิบัตินี้ทางคณะพรรคคณะนําก็บ่ได้ลดละกับพยายามเอาระวังกับติดตามกับพร้อมทั้งขนและเครื่องผู้ประกอบบริโภคให้พ่อแม่ประชาชนทุกด้านถึงว่าจะไปช้าหรือไปไวนะครับจะได้จัดส่งไปให้มันพอดนะทุกทีทุกวันเนาะอยู่ในชาวบ้านป่าไม้และให้ประชาชน ตัวเมืองมาใช้นี้จะต้องเห็นอกเห็นใจแล้วก็พร้อมใจกันสู้ต่อไปนั่นแหละนะสู้ต่อไปนั่นกันนั่นแหละมีอย่างจะให้ผู้เรียนทุนเที่ยงนั่นแหละทั้งพนักพักพนักงานเพื่อนก็ได้มีความเป็นตัวเป็นใหญ่ได้เอาใจใส่ให้ต่อต้นมันมีความผู้เรียนทุนเที่ยงมีความสมาธิฮักแพงนะและช่วยเหลืออันใดที่ทางเมืองเขาต้องการแล้วก็มีความมีถ้าปฏิได้นำส่งถึงที่เนาะในอีกโอกาสต่างของผู้สุขขอทราบถึงพ่อแม่ประชาชนทุกคนคืออย่างนั้นแหละนะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าและท่านเบาเรื่องเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือในระยะนี้การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะก็เป็นเครื่องของประชาชนนี่เขาได้เน้นหนักกำลังขึ้นได้ไหนเนี่ยเจ้าในการเบิ่งแยงเครื่องของประชาชนที่เอาไปเมียนไว้ที่บอนปลอดภัยเนาะบอนสูงแล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยอท่อที่สวยๆโอกาสนี่เขาได้เน้นหนักตุดด้านนี้ขึ้นได้ไหน
0: ตัวนี้จะเฉพาะอันเครื่องป้องที่บางบ้านมันจะท่วมบ้านโดยเฉพาะรถลากพานักหรือว่าสิ่งที่สำคัญก็ได้ไปปะที่บนสูงสำคัญอยู่นะฮะทางคณะกรรมการก็ได้ชนทุกทางกำลังป้องกันจับป้องกันความสงบของเมืองปปปกลุ่มระดับประเทศพิจารณาเรื่องวางแผนมีการพิจารณาตรวจตาเนาะความต้องการทางบ้านได้เอาไปใช้เรียนยามติดตามนั่นแหละคือในแต่ละจุดที่มันรอแหลมแบบที่มันชุ่มชื้นนั้นอันนี้ก็ได้ในระยะผ่านมาเท่าก็ได้เห็นผลปกติเนาะรวมทั้งบ้านประเทงนะครับเมืองอันนี้ก็ได้มีการวางแผนกันละเอียดได้เรากันละเอียดแล้วนะจุดที่สำคัญบ้านที่มีมันได้เอาเครื่องกรองย้ายไปอยู่ชุ่มอันนี้เท่าก็ได้มีการเรียนยามอย่างเป็นปกติเนาะเป็นในระยะผ
1: ่
0: านมา
1: เจ้าเจ้ากระโคขอบใจท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและก็รายงานสภาพโดยรวมต่อผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะในระยะฤดูฝนนี้อยู่ทางเมืองมหาไซเฮาก็นักสมควรเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนเนาะท่านเนาะการนี้ก็ฝากถึงประชาชนคือกันที่ในระยะสภาพน้ำท่วมเดี๋ยวนี้แล้วก็สภาพอากาศก็อยากให้ติดตามแหละเนาะว่าสภาพอากาศนะเพิ่นสิรายงานว่าแจ้งเตือนขึ้นเมื่อใดถ้าว่าแจ้งเตือนแล้วก็ให้มีสตินำกันในการเดินทางหรือว่าไปทำมาหากินซอกอยู่หากินนั่นแหละเนาะเพื่ออย่างเพื่อหลีกเลี่ยงว่าให้เสียชีวิตหลีกเลี่ยงด้านนั้นความปลอดภัยนี่แหละตัวนี
0: ้ในช่วงน้ำแห้งในช่วงน้ำแห้งนี่ก็ฝากถึงพ่อแม่ประชาชนต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะคอมเมนต์เราเรื่องนี่แหละสุขภาพนี่แหละยันพญาดอจังต่างๆนี่ให้ติดตามเฝ้าระวังแต่ว่ามันมีสภาพไหนเนาะในกรณีน้ำท่วมเนี่ยน้ำแห้งน้ำยันมันเกิดพญานั้นพญานี้การนี่ยังจะให้ทางประชาชนทางคณะกรรมการดูแลพักเพื่อเกี่ยวข้องเพื่อดงเพื่อลงไปติดตามแบบตรวจการสภาพที่มันเกิดขึ้นมันอันนี้สามารถนั้นเนาะอันนี้ก็จะฝากทางในพ่อแม่ประชาชนตรงได้เอาใจใส่ฝากกินหรือว่าการไปมากนะตู้นะฮะที่นี่และลงน้ำลงในมันเพื่อไม่ก่อเป็นหอเป็นหลุดตังหรือว่าเกิดอะไรเงี้ยอื่นๆตามมาที่ที่บอกคาดคิดเนาะพร้อมกัน
1: เจ้าขอขอบใจท่านละลายเจ้าเป็นจังใดหรือว่าความคืบหน้าการฟื้นฟูขึ้นเมื่อใดพวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: เจ้า
1: ขอขอบใจละลายที่ได้ให้ข่าวเสริญข่าวหวมในรายการหอบ้านของพวกเขาในมือนี้เจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้าไปติดตามใช่หรือเปล่า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เปิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันม่วมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไปที่ Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาว คมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: สลองลาวทลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทลคมทลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
5: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ท่านทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าท่านพร้อมปลูกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการสังหวมคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการประกอบส่วนทาง WhatsAppมีหลายคำศัพท์มีรายการมีคำว่าวีรชนและวีรบุรุษหนังสือและตำราระเบียบและวินัยจุดประสงค์และจุดหมายเป้าหมายและคาดหมายเนาะหลายคู่คำทั้งหมดมีอยู่5คู่คำเป็น10คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ่อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าแม่นบ่
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นคู่คำทำอิฐในมื้อนี้แม่นคำว่าวิรสนและวิรบุรุษอยากให้อาจารย์ช่วยใจแยกความคือความต่างและก็กรณีการนำไส
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือและฮักแพงเมื่อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำวิรสนและวิรบุรุษทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่ใส่ยกย่องบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญอดทนและได้อุทิศตนหรือสร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติทั้งสองคำนี้มีความใกล้เคียงกันหลายถ้าว่าแม่นว่าตามหลักภาษาศาสตร์คือแม่นคำรวมความหมายเนาะแต่ว่าก็มีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันทีนี้วิรสนนี่เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวีระอันนี้มันคำปาลีเนาะวีระและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาวิระหมายถึงกล้าหาญอาจหาญและคำว่าชนะชนะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาซนหมายถึงคนบุคคลหรือว่าฝูงคนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวิรสนความหมายถึงคนผู้ขี้กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่เป็นตำแหน่งหรือว่านามยศทางการที่ทางรัฐบาลหรือว่าองค์การจัดตั้งเพิ่นให้นามยศเนาะตัวอย่างคือคำว่านามยศวิรสนแห่งชาตินอกนั้นยังครอบคุมไปบัวเพศยิ่งเพศทรายก็ได้ดอกซ้อน
0: เจ้าบ่จำแนกเพศเนาะอาจารย
1: ์บ่จำแนกเพศและก็สามารถใส่กับกลุ่มคนก็ได
0: ้เจ้า
1: เนาะดังตัวอย่างว่าวิรสนสีทองเป็นนักรบขี่องอาจกล้าหาญในการเคลื่อนไหวต่อสู้ต้านศัตรูเพื่อปกปักรักษาเขตฐานที่มั่นปฏิบัติถึงว่าจะถูกจับและทุบตีทรมานอย่างหนักจากศัตรูแต่เพิ่นก็เด็ดเดียวบ่ยอมจำนนและปกป้องความหลักของการปฏิบัติไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับการยกย่องเป็นวีรชนแห่งชาติอันนี้ดอกซ้อนอันนี้เป็นวีรชนสีทองเนาะในตัวอย่างหนึ่งสหายห้อยเอกนางบัวคำพุ่มมจันได้รับนามยศเป็นวิรสนแห่งชาติเลขตัวอย่างหนึ่งกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดปฐกถาวันพาวงปิดรอบของกองพันที่สองวิรสนครบรอบ67ปีอันนี้เรียกว่ากองพันที่สองวิรสนอันนี้ว่าเป็นกลุ่มคนเนาะอันนั้นงานความหมายของคำว่าวิรสนและก็ตัวอย่างการนำไส้คำวิรสนอีกตัวอย่างอีกคำหนึ่งเนาะมาเทียบใส่กันระหว่างวิรสนกับวิรบุรุษวิรบุรุษมีเป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าวีระและก็แปลงเสียงมาเปลี่ยนคำลาวาวิระหมายถึงกล้าหาญหรือว่าอาจหาญและคำว่าปุรุษะเนาะปุรุษะจะเข้าสันสกฤตแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาบุรุษหมายถึงผู้ชายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวิระบุรุษก็หมายถึงชายผู้กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่ในทางวรรณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าการยกย่องระดับสูงเนาะเน้นใส่เฉพาะเพศชายที่เป็นผู้นำ ยอมบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ถ้าว่าเป็นเพศหญิงใส่คำใดดอกซ้อนใส่วีรบุรุษได้บ
0: ่วีรสตรี
1: แม่นวีรสตรีเนาะมื้อนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเจ้าฟ้างุมมหาราชถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษองค์สำคัญผู้ที่ท่อนโฮมแผ่นดินล้านสร้างให้เป็นปึกแผ่นเล็กตัวอย่างนึงในบริบทวรรณคดีหรือวรรณนิทานเนาะในนิทานพื้นเมืองสังสินไส้ได้ถือพรรณนาให้เป็นวีรบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์และความกล้าหาญในการปราบพวกยักษ์เนาะพวกเนี่ยและกษัตริย์ห้ายต่างๆในตัวอย่างหนึ่งประธานไก่สอนพรหมวิหารแมนวีรบุรุษและผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของชาติที่สละสงสัยยุมันบริสุทธิ์ปลอดใสและเป็นลูกหักหลานแท้งของประชาชนบรรดาเผ่าอันนี้แมนความหมายของคำว่าวีรบุรุษและตัวอย่างหลังจากฟังอาจารย์อธิบายทั้งสองคำวีรชนและวีรบุรุษสามารถใส่แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: คิดว่าบางกรณีคือสิใส่แทนกันได้อยู่ในอาจารย์เนาะเพราะความหมายมันก็ใกล้กัน
1: แน่แน
0: ่แต่ว่าบนที่น่าสังเกตอาจารย์ให้ข้อสังเกตได
1: ้หมายความว่าวีรชนนี่จะใส
0: ่บ่แยกเพศบ่อาจารย
1: ์บ่แยกเพศก็นี่จะต่างกันหมายความบ่แยกเพศผู้หญิงผู้ชายก็ได้คืออาจารย์ยกเน
0: า
1: ะวีรชนสีทองเห็นบ่
0: เจ้า
1: คือว่าสหายห้อยเอกนางบัวคำคุมจันทร
0: ์เจ้า
1: เพิ่นก็เป็นวีรชนเป็นบ่
0: จะบอกนามจะบอกนามอยู่ทั้งหน้าเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่านามมยศของวีรชนนี่บ่ได้แยกเพศหญิงเพศชายแต่ว่าเพื่อให้มีรายการหรือว่าให้อันผู้อันฟังหันฮู้ว่าแม่นหญิงหรือชายแม่นเฮาแยกเพศตามลักษณะนามเนาะอาจารย์
1: เจ้าเจ้าเนี่ยเพราะว่าส่วนหลายปัญญาจะว่าเป็นยิ่งมีส่วนหลายผมก็รู้สึกว่าดอกวีรชนคืออันท่านนางสหายห้อยเอกนางบัวคำพุทธจันทร์ก็รู้สึกได้ยินว่าวีรชนบัวคำพุทธจันทร์เคยได้ยินบ่ดอกซ้อน
0: บ่ถ้าเว้าแนวนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ชายเด้อาจารย
1: ์
0: เนาะท่านว่าใส่ลักษณะนามอันนางนี่ก็สิบ่ฮู้
1: เจ้าจะใส่จะมีแปลว่าจะเป็นวีรชนแห่งชาติคือกันน้ำมยศนะน
0: ้
1: ำมยศวีรชนแห่งชาติบอกว่าท่านสีทองเนาะก็คือท่านนางบัวคำพุทธจันทร
0: ์
1: เป็นด้วยและจะมีนเป็นวีรชนแห่งชาติยินบอกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ใส่กับเป็นเดินมาเป็นการจัดตั้งหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เนาะคือกองพันที่สองนี่เด้เป็นบอกกองพันที่สองวีรชนเป็นกระใสเนี่ยนี่ได้ถือว่าเป็นกลุ่มคนส่วนวีรบุรุษนี่ได้บอกใส่ได้เฉพาะแต่เพศชายเนาะแล้วก็บอกใส่ได้เฉพาะแต่ผู้หญิงเฉพาะบอกสามารถที่จะใส่ว่ากองพันที่สองวีรบุรุษได้บอกดอกซ้อน
0: บอกได้อันนี้นะจะมีลักษณะเฉพาะกว่าเนาะ
1: แมนอย่างนั้นจะมีลักษณะเฉพาะกว่าวีรชนคำว่าวีรบุรุษ
0: มีลักษณะรวมแล้วแม่นวีรชนมีรายการทั้งบ่แยกเพศทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็บ่แม่นแต่บุคคลเท่านั้นกลุ่มกองรวมหมู่ก็สามารถใช้ได้กันวีรบุรุษแม่นเฉพาะบุคคลที่เป็นเพศชายเท่านั้นขนาดกับเพศหญิงก็ยังได้แยกระหว่างวีรบุรุษและวีรสตรีเนาะแต่ว่าความหมายนี้มันก็รวมกันในความหมายที่ว่าแม่นบุคคลเนาะที่ว่ามีผลงานมีคุณงามความดีต่อประเทศชาตินั่นแหละบ่แม่นว่าทุกคนจะได้รับนามยศว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรชนไหนเนาะจะต้องมีผลงานที่ใหญ่หลวง
1: แน่น
0: ะต่อไป
1: อาจารย์ขอสรุปเนาะขอสรุปเติมสรุปโดยย่อทั้ง2คํานี้คือว่าจะเป็นคําครอบความหมายที่ชื่อถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญมีคุณสมบัติดีเลิศและได้สร้างผลงานหรือคุณงามความดีอันใหญ่หลวงเพื่อส่วนรวมบ บัดนี้ความแตกต่างระหว่างวีรชนและวีรบุรุษวีรชนแม่นคนผู้กล้าหาญใส่ได้ทั้งยิงและสายหรือว่ากุมคนก็ได้เนาะมักใส่เป็นน้ำไม่หยดเนาะส่วนวีรบุรุษก็หมายถึงผู้ชายที่กล้าหาญเน้นสะทอกเพศชายมักใส่ในประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีหรือว่าการยกย่องท่านผู้นำกระสีนี้คือในนั้นดอกซ้อนวีรชนและวีรบุรุษ
0: เจ้าใส่ให้ถือกรณีมีรายการเนาะบ่สามารถแทนกันได้หมดในทุกกรณีสะกดคำนี่มันเสียงสั้นหรือเสียงยาววิหรือวีอาจารย
1: ์ตามมันอิงตามภาษาปาลีเสียงเดิมจะเป็นวีเนาะ
0: วีลาวเนาะ
1: บัดนี้มาเป็นคำลาวแต่เสียงมันสั่นเข้ากลายเป็นวิละเห็นบ่กระลาเพิ่นก็ถือว่าเป็นคำเพิ่นว่าเป็นคำมาตรฐานคำมาตรฐานเพิ่นจะใส่เสียงสั่นเนาะคือกับกีฬาเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คำปาลีจะเสียงยาวเนาะกีฬา
0: เจ้า
1: แล้วบัดเฮามาใส่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นคำทางการก็เป็นกีฬา
0: จ
1: ะเป็นเกี่ยวกับวีรชนเนาะมาเป็นวีรชน
0: เ
1: จ้า
0: ว่าให้มีการเข้าใจง่ายๆก็คือตามเข้าเดิมเนาะถ้าจะเทียบว่าตามเข้าเดิมแม่นเสียงยาวมีรายการเอ่ยแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งการใช้ตัวจริงในสังคมเนี่ยอันนี้ก็แม่นว่าอิงตามเสียงส่วนหลายได้ไผก็ใช้เสียงสั้นรวมถึงอยู่ในวจนานุกรมก็เลยบันทึกไว้เป็นเสียงสั้นย้อนว่าแม่นตามสังคมที่ใช้เป็นจำนวนหลายอันนี้แม่นเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษามีการหนิงติงเนาะบางเทื่อก็บ่แม่นว่าจะต้องเสมอไปตามเข้าแต่ว่ามันอิงตามการใส่เพราะว่าความหมายมันก็บ่เปลี่ยนแม่นบ่อาจารย
1: ์แน่แหละความหมายบ่เปลี่ยนก็คือเก่า
0: เจ้าเจ้าได้แล้วบัดนี้ครูคําต่อไปหนังสือและตําราอาจารย์
1: หนังสือและตํารานี่เป็นคํานามที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการอ่านเน
0: า
1: ะมีสาความรู้และก็เอกสารในชีวิตประจำวันนี้ทั้งสองคำนี้มีส่วนเกี่ยวของกันอย่างสนิทแน่นแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และขอบเขตการนำไส้เนี่ยมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้หนังสือเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำวรรณหนังอันนี้ว่าถึงหนังแล้วห้องประชุมเข้าใจล้วนบดอกซ้อน
0: ประ
1: มาณถึงแผ่นหนังซักที่คนหูอ่านใส่มาเขียนหรือจารึกตัวอักษรใส่เห็นบ่สมัยหูอ่านเพิ่นจะเอาหนังซักเด้มาแทนนั่นเตียนะบอกคำว่าหนังและคำว่าซื้อนี้มาจากภาษาจีนเด้ดอกซ้อนมาจากภาษาจีนที่หมายถึงหนังสือหรือว่าการเขียนเมื่อสอนคำที่ผสมเข้ากันเป็นหนังสือก็หมายถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าปึ้มทุกประเภทเห็นป่ะอันนี้หนังสือคำนี้เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่บอกถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าเล่มปึ้มทั่วไปบ่ว่าจะเป็นนิยายวารสารปึ้มอาลินหรือว่าปึ้มต่างๆเนาะบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้กำลังฝึกเขียนหนังสือและแต้มปูกอยู่งั้นเห็นบ่เขียนหนังสืออ่านหนังสือเห็นบ่ก็แปลว่าเขียนตัวอักษรประดับซ้อน
0: เจ้าแม่นระบอกอาจารย
1: ์เขียนตัวอักษรอ่านหนังสืออ่านตัวอักษรบัดนี้คำว่าหนังสือในบริบทเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเนาะตัวอย่างว่าห้องการได้ส่งหนังสือเชิญหาบรรดาท่านเพื่อเข้าร่วมกองประชุมในอาทิตย์หน้าเห็นบ่ทักษรเวลานี้หนังสือมันจะบ่แม่นหมายถึงตัวอักษรแล้วมันจะกลายเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเห็นบ่ในตัวอย่างนึงในบริบทตึ้มอ่านเนาะทั่วไปเรามานั่งอ่านหนังสือและปึ้มนิยายอยู่ห้องสมุดทุกๆวันเสาร์บางคนก็มาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นบอดอกซ้อน
0: แมน
1: อันนี้ เห็นป่ะดังนั้นคำว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างวันนี้มาเทียบใส่คำว่าตำราตำรานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาคแม่หมายถึงแบบแผนหนังสือวิชาความรู้หรือว่าปึ้มแบบเนียนสบายอธิบายกว้างออกไปก็เนี่ยคำสอนที่เนี่ยเพียงไม่ยางมีระเบียบเพื่อใส่เป็นแบบเนียนหรือคู่มือคำนี้เป็นคำเฉพาะเนาะส่วนหลายใส่เป็นทางการเนาะเนี่ยใส่เนื้อในที่เป็นวิชาการหลักการวิธีการหรือว่าคู่มือที่ชื่อเนี่ยเพียงไม่ยางเป็นระบบเพื่อใส่ในการเนียนการสอนการศึกษาหรือว่าการอ้างอิงเวลาคนขั้วดังตัวอย่างว่านักเรียนควงคนขั้วตำราเรียนวิชาไวยากรณ์เพื่อเกี่ยมสอบสิ่งตัวอย่างหนึ่งแม่กำลังเบิ่งตำราอาหารเพื่อเบิ่งวิธีเฮ็ดเฮ็ดน้ำปูให้แซ่บนัวบ่ฮู้ว่าดอกซ่อนเคยเฮ็ดบ่อน้ำปูหรือว่าเคยกิน
0: เคยกินบ่เคยเฮ็ดอาจารย
1: ์ดังนั้นอยู่ในตำราอาหารนี่เพิ่นมีวิธีเฮ็ดน้ำปูเนาะแล้วอีกตัวอย่างนึงหมอยาบูฮานได้นำไส้ตำรายาพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อปินปัวประชาชนอันนี้มันตำราหลังจากฟังอาจารย์อธิบายคำว่าหนังสือกับตำราแล้วสามารถใช้แทนกันได้บ่ครับสอน
0: อันว่าสิใช้แทนกันนี่ทุกกรณีนี่ก็คือสิบ่ได้อาจารย์แต่ว่ามันก็มีบ่อนห่วมกันอยู่ได
1: ้เจ้าครับมันมีบ่อนห่วมกัน
0: เจ้า
1: เพราะว่ามันห่วมกันอยู่บนใดมันห่วมกันอยู่ว่าเป็นชื่อผู้กระทำที่ใส่บันทึกตัวอักษรขอความหรือความรู้เพื่อให้คนได้อ่านเก็บรักษาหรือว่าส่งต่อเป็นบทอักษร
0: แม่นนี่ห่วมกัน
1: ตรงนี้อันนี้มันคือกัน
0: เ
1: นาะส่วนที่มันต่างกันนั้นหนังสือแม่นรูปแบบการบันทึกเนาะหรือว่าตัวอักษรทั่วไปอาจจะเป็นปึ้มเนาะหรือจดหมายหรือว่าเอกสารอันซุ้มมีสามารถเอื้อนวันหนังสือได้ทั้งหมดอินบ็อกซ์อักษรอันนี้มันหนังสือส่วนตำราแมนเนื้อในความรู้ที่มีระเบียบแบบแผนก็แม่นหนังสือแหละมันหนังสือประเภทที่เงียบเงียงขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนวิชาการหรือคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะอินบ็อกซ์อักษรก็คือว่ามีส่วนกัวพันกันหมายความว่าตำราก็แม่นหนังสือ
0: แม่น
1: แต่ว่าหนังสือบ่แม่นที่เป็นตำรามีแต่บางประเภทเด้หนังสือบางประเภทเท่านั้นสามารถเป็นตำราได
0: ้
1: เห็นป่ะ
0: แม่น
1: คือจดหมายหรือว่าเอกสารนี่เป็นตำราได้บ
0: ่บ่ได้อันนี้นะ
1: ดังนั้นมันมีอันคือแล้วก็ต่างเนาะในเวลาใส่ไปจริงก็มีความหมายเฉพาะของมัน
0: เจ้าแทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็
1: แม่น
0: บ่ห่วมกันความหมายก็บ่ห่วมกันก็มีบ่อนบ่ห่วมกันทั้งหมดมีจุดที่ว่าห่วมกันอันสำคัญแล้วแม่นว่าตำรานี่เป็นหนังสือแต่ว่าหนังสือสิเป็นตำราบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะคืออันในกรณีว่าแม่นสูตรอาหารหรือว่าสูตรปรุงแต่งอันใดอันนึงที่แบบว่ามีรายการของวัตถุดิบอ่ะนะกรณีนี้ว่าเป็นเขียนเป็นตำราไว้เขียนเป็นหนังสือไว้มันห่วมบัดกรณีอาจารย์ยกกรณีหนังสือทางการหนังสือเซิร์นหนังสืออย่างปัจจุบันตำราเซิร์นตำราทางการเป็นบ่ได้อันนี้เทนบ่ได้เนาะซั่นบ่ห่วมเนี่ยมีอย่างเน้นนักอีกบ่อาจารย์หรือว่าพอแล้ว
1: ก็สินี้คือนั่นแหละม
0: ี
1: ให้กําให้ได้ว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างเนาะตัวอักษรนี่ก็ได
0: ้
1: เอกสารก็ได้จดหมายก็ได้หรือว่าปึ้งทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือเห็นป่ะส ่วนตำรานั่นเป็นเพียงแต่หรือว่าเป็นเพียงแต่หนังสือประเภทที่เงียบเงียนขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนทางด้านวิชาการหรือว่าคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะเท่านั้นคือว่าตำราเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือวาสันซะ
0: เจ้าเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ระเบียบกับวินัยคือครูความต่อไประ
1: เบียบกับวินัยทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดระบบและการปฏิบัติตนของบุคคลหรือว่ากลุ่มคนในสังคมในชีวิตตัวจริงหรือว่าชีวิตประจำวันพวกเอามักจะได้ยินสองคำนี้ซ้อนสิกันมันบ่ดับซ้อน
0: แม่นระบอกอาจารย์
1: ระเบียบวินัยแต่ในทางภาษาศาสตร์และการนำใช้ตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะระหว่างสองคำนี้ระเบียบนี้เป็นคำนามที่ขับมาจากภาษาคแม่คำเดิมที่ออกเสียงว่าระเบียบเนี่ยหันลิ้นคับแม่มันจากแผงมาเป็นคำลาวแล้วเอาก็ออกเสียงว่าระเบียบซึ่งหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการว่าแบบแผนที่วางไว้เป็นทางแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำนี้นี่มีลักษณะเป็นข้อกำหนดข้อบังคับข้อตกลงหรือว่าแบบแผนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นกฎเกณฑ์ภายนอกและก็เน้นนักถึงตัวข้อกำหนดหรือว่ากฎเกณฑ์เช่นว่ากฎระเบียบของเรียนกฎระเบียบการเรียนถึงมาบรรดาองค์การจัดตั้งหรือว่าองค์กรกำหนดขึ้นมาให้คนปฏิบัติตามดังตัวอย่างว่าพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยเฉพาะเมื่อการเข้าการเลิกการที่กงเวลาเห็นป่ะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: หมายความว่าจะเมื่อห้องการบอบริษัทบอหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีระเบียบมันบอกในการเข้าการเลิกการบ่แม่นเข้าการช้าเลิกการไวนี่ได้บ่ดอกซอน
0: บ่ได้อันนี้น
1: ะอันนี้คือว่าผิดระเบียบ
0: ผิดระเบียบแ
1: ท้ เลขตัวอย่างหนึ่งคุณหมอแห่งนี้มีระเบียบห้ามส่งเสียงดังและห้ามเยี่ยมยามคนเจ็บเกินเวลา20:00 น.เนาะอันนี้เป็นการมีระเบียบมันนี่ในบริบทการศึกษาเนาะนักเรียนต้องนุ่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้จริงป่ะระเบียบโรงเรียนมันเสื้อต้องเป็นสีขาวมาดักซ้อน
0: แม่นแล้วสินสีดำหรือว่าสี
1: แต่ว่าไปใช้สีอื่นถือระเบียบป่ะ
0: โบถือว่าผิดระเบียบอาจารย
1: ์ถือว่าผิดระเบียบเห็นป่ะแล้วพร้อมกันนั่นจะใช่ในทางการที่เป็นมักใช่เนาะตัวอย่างว่าระเบียบว่าด้วยการสนองข้อมูลเติมๆเกี่ยวกับแหล่งขึ้นจดทะเบียนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งระเบียบเกี่ยวกับใบยั่นยืนการมอบอากรอันนี้ผมจะใช้คำว่าระเบียบเห็นป่ะระเบียบระเบียบต้องไม่เขียนขึ้นเป็นบทอักษร
0: แม่นได้เขียนได้กำหนดขึ้น
1: ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรขัดแน่เห็นป่ะมันนี่มาเทียบใส่คำว่าวินัยนี่เป็นคำลาวที่ได้เข้ามาจากภาษาบาลีวินัยเนาะวินัยและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าวินัยก็หมายถึงข้อปฏิบัติข้อบังคับให้ยึดตามละเอียดที่กำหนดให้ปฏิบัติวินัยเนี่ยมีลักษณะเป็นคุณสมบัติภายในจิตสำนึกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คำนี้เน้นนักถึงพฤติกรรมหรือว่าจิตสำนึกของบุคคลเช่นการมีความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเต็มใจหรือการควบคุมตนเองดังตัวอย่างว่าการจะประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกาย ต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนและการกินอาหารอย่างสม่ำเสมอคุณหมอดอกซอนบางคนน้ำหนักหลายเนาะ80กิโลจริงสินะ90บางคนก็ฮอดร้อยจริงสิอยากประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายหมายว่าลดน้ำหนักตัวลงก็ต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนมันบอกในการออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารอันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพื่อจะให้น้ำหนักลดอีกตัวอย่างหนึ่งทหารที่ดีต้องมีวินัยเข้มงวดเคารพคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและก็มีความอดทนสูงเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งพนักงานผู้ที่ละเมิดข้อห้ามจะถือปฏิบัติวินัยตามขั้นตอนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวมปฏิบัติวินัยเล่าชื่อปฏิบัติวินัยคุณบอกเขาจะใส่เนาะหลังจากอาจารย์อธิบายมาแล้วเห็นบอกว่าคือกันและบอลต่างกันของสองคำนี้
0: เจ้าตามที่อาจารย์อธิบายฟังมานี่วินัยนี่อยากหนักกว่าได้อาจารย
1: ์เนี่ยอยากหนักวินัยเพราะว่าระเบียบนี่จะเป็นเพียงลายลักษณ์อักษรเนี่ยเนาะ
0: แม่นละ
1: ลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นคำเบ้าไปได้เนาะแต่วินัยนี่เป็นการประพฤติเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ประพฤติ
1: การประพฤติ
0: หรือว่า
1: จิตสำนึกของตนด้วยการปฏิบัติระเบียบนั่นจึงเอื้อนมาวินัยเป็นบอกมันใกล้กันสองคำนี
0: ้
1: มันย้อนตามแต่อยู่บนว่าระเบียบเป็นอยู่ภายนอกวินัยเป็นอยู่ภายในตัวเขาเอง
0: อยู่ภายในมาจากจิตสำนึกจากจิตสำนึกแต่ว่ามันเกิดแสดงออกผ่านพฤติกรรมคือแบบว่าบ่ท่าให้ไผมาบังคับได้อาจารย์ครับว่าวินัยนี่นะบ่ท่าให้ไผมาบังคับตัวเองนะคิดได้เองสำนึกได้เองแล้วก็แสดงออกผ่านพฤติกรรมของตัวเองอย่างเคร่งครัดเนาะอาจารย
1: ์
0: มันการควบคุมตัวเองเว้าเรื่องจิตสำนึกมันการควบคุมตัวเองตัวเองเป็นผู้ควบคุมตัวเองให้เฮ็ดหรือว่าให้ปฏิบัติเนาะนั้นแต่ว่าระเบียบนี่คือเจ้าเข้าโรงเรียนสิเนาะเจ้าต้องได้ปฏิบัติตามเพิ่นวางออกเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วก็จะเฮ็ดไปตามนั้นเนาะแต่ว่าวินัยนี่คือมันตัวเองคิดเองจิตสำนึกตัวเองแสดงออกผ่านพฤติกรรมเองจะมีความนักแน่นนักแน่นหลายนะอาจารย
1: ์แน่นแน่นวินัยหมายก็ว่าระเบียบมีแล้วเขาสิมีวินัยบ่หมายก็ว่าวินัยก็เป็นการปฏิบัติระเบียบนะ
0: เจ้า
1: เห็นบ่เขาที่สุดการปฏิบัติระเบียบมันก็ขึ้นกับจิตสำนึกของเขาเองนี่บ่คนที่บ่ปฏิบัติระเบียบตัวอย่างระเบียบการจราจรหรือว่ากฎจราจรอีกไฟแดงไฟเขียวมีบ
0: ่มี
1: ไฟแดงแล้วมีคนนั่น
0: ล่วงไป
1: ไม่ล่วงไปนะ
0: มีอาจารย
1: ์มีมันบ
0: ่ไม
1: ่ก็แสดงมาบ่มีวินัยมันบ่
0: เจ้าเจ้า
1: หมายว่าเฮ็ดผิดระเบียบ
0: บ่มีวินัย
1: ผิดระเบียบหมายว่าบ่มีวินัยคนนั้นนะบ่มีวินัยเข้มงวด
0: เจ้าแม่นได้อันนี้จะแม่นมีลักษณะเฮ็ดบอกให้เฮาฮู้ว่าแม่นเฮาต้องคิดเองว่าฮอดไฟแดงแล้วนะเฮาต้องได้จอดรถหาสักก่อนเนาะเพื่อปฏิบัติระเบียบโดยที่ว่าในจิตใจของเฮาหรือว่าจิตสำนึกของเฮานี่นะแม่นการปฏิบัติวินัยอย่างหนึ่งก็คือแม่นต่อตนเองเนาะอาจารย์แสดงออกผ่านพฤติกรรมเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบจากตนเองมีวินัยเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบถามว่าความหมายคาบเกี่ยวกันบ่แน่นอนอาจารย์มันเกี่ยวกันคาบกัน
1: มัน
0: อธิบายซึ่งกันและกันอีกได
1: ้แน่แหละ
0: แต่ว่ามัน
1: เ
0: จ้าอาจารย์ใจเย็นกันบ้างนึง
1: เขาจะแจ้งตื่มเนาะอาจารย์ขอสรุปตื่มอีกบาทนึงทั้งสองคำนี้มันซื่อถึงเครื่องหมาเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่ใช้เพื่อจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและควบคุมพฤติกรรมของคนอยู่ในสังคมเห็นไหมอันนั้นเป็นความเกินมาความหมายที่คือกันตอนนี้ความหมายที่ต่างกันระหว่างระเบียบกับวินัยระเบียบละแมนกฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับที่องค์กรหรือว่า สังคมตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่เขียนไว้ให้อ่านและปฏิบัติยินบอกสอนตัวนี้เนาะบัดนี้วินัยเด้วินัยแมนอาการหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือการควบคุมตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจมันจะต่างกันอยู่บนนี้ระหว่างระเบียบกับวินัยสอน
0: จ้าอันที่ระเบียบบ่มีก็แม่นคุณสมบัติภายในจิตใจเลยว่าจิตสำนึกนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
1: แต่
0: ถ
1: ้
0: าว่าคนเฮานี่มดทุกคนหากมีวินัยแล้วอู้ทุกอย่างมันจะง่ายมีคำขวัญหนึ่งของอันนะกองทัพถ้าถ้าดอกสันจือบุพิตรเพิ่นว่าว่าความเข้มแข็งของกองระเบียบวินัยคือความเข้มแข็งของกองทัพเอออาจารย
1: ์
0: นั่นก็แสดงว่ามดทุกคนฮะนะต้องได้มีจิตสำนึกเริ่มต้นจากตนเองเนี่ยเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติระเบียบอะไรอาจารย
1: ์งานปฏิบัติระเบียบ
0: เจ้าบัดอีกกรณีหนึ่งที่แฮมไส้มาโอ้เราถึกลงวินัยอันนี้พัดนักกลัวผิดระเบียบพันอีกไดโนอาจารย์เนาะ
1: งานผิดวินัยลงวินัยนี่มันย่อมาจากคำว่าถึกลงวินัยเน
0: า
1: ะถึกลงโทษที่ไปเฮ็ดผิดวินัยที่จะผิดวินัยนะ
0: จ
1: ังหวะ
0: เจ้า
1: เป็นจังหวะถือลงวินัย
0: หรืออีกกรณีนึงเขาก็ใช่ว่าถือระเบียบก็ได
1: ้ได้ถือระเบียบแล้วถือระเบียบ
0: ก็หมายเขาว่าเฮ็ดผิดระเบียบฮะแหละเนาะอาจารย์เนาะจึงถือลงโทษ
1: งานเฮ
0: ็
1: ดระเบียบงานเฮ็ดผิดระเบียบงานเฮ็ดผิดระเบียบแล้วเป็นลงโทษ
0: แต่ว่าแนวใดก็ยามีรายการเทียบแล้วเห็นได้ถึงความหนักความเบาระวางอันน่ะระเบียบกับวินัยเนาะมีบนห่วมกันแต่ว่าจะใส่เทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะนั่นคือว่าอันสำลาแนวใดสุดนักศึกษาที่อาจารย์ยกขึ้นหรือว่าแต่ละสถาบันก็จะกำหนดสุดนุ่งเฉพาะนะถ้าว่านุ่งบ่ถูกก็แปลว่าเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยเด้อาจารย์ยังบ่ถึงขั้นว่าผิดวินัย
1: หมายความบ่มีวินัย
0: บ่มีวินัยบ่มีวินัยเจ้าจึงเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยแต่มันผิดระเบียบเจ้าบ่มีวินัยผิดระเบียบในส่วนวินัยนี่เป็นความหมายที่หนักแน่นแล้วก็ความหมายลักษณะสูงนี่นะวินัยเนี่ยอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเป็นคุณสมบัติภายใน
1: แต่ว่าเขามีวินัยแหละก็คือว่าหมายว่าทุกคนอยู่ในสังคมมีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่ก็ว่าบ่มีปัญหาเลย
0: อ้อแม่นเบาไปเลยอาจารย์ถ้าว่ามีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่ถือว่าเบาไปเลย
1: แม่น
0: เจ้าสั้นใส่ให้ถือกรณีเนาะมีรายการบางกรณีก็มาซ้อนใส่กันเป็นระเบียบวินัยอันนี้แม่นเฮาอยากเน้นตัวระเบียบหั่นเนาะอาจารย
1: ์เจ้า
0: คิดว่าคือสิได้แล้วจุดประสงค์กับคาดหมายคือครูคำต่อไป
1: ที่ดอกซ้อนโซเมจานมันจุดประสงค์กับจุดหมาย
0: จุดประสงค์กับจุดหมายแล้วก็เป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์โอแมนแล้วก็ดอกซ้อนลง
1: มันมีคำว่าหมายกันมันเคลื่อนลงกันคำว่าจุดประสงค์และจุดหมายนี่เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจทิศทางและผลสะท้อนที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคือการเขียนเอกสารหรือว่าเขียนโครงการนี่มักจะเห็นสองคำนี้ใส่คู่กันหรือกับบางเทื่อก็ใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการวางแผนเรียกงานมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้จุดประสงค์เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าสังฆะจากเข้าปาลีเนาะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าประสงค์หมายถึงต้องการปรารถนามีใจผูกพันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดประสงค์หมายถึงบอนที่ตั้งใจจะเฮ็ดให้สำเร็จหรือว่าบอนหวังใส่บอนอยากได้เนาะคำนี้นี่มันแน่นนักถึงเหตุผลเจตนาหรือขั้นตอนการกระทำเพื่อให้บรรลุผลคำนี้คือว่ามักตอบคำถามว่าเฮ็ดไปเพื่ออย่างนั้นบ่โดยมีเจตนาแนวใดอันนี้มันจุดประสงค์ดังตัวอย่างว่า องประชุมจัดขึ้นในมื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการประสานงานอีกตัวอย่างหนึ่งลาวเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์อยากขอโทษและอธิบายความจริงให้ทุกคนได้รับทราบเลขตัวอย่างหนึ่งนอนในบริบทการค้นคว้าการทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อซอกหาประสิทธิภาพของยาตัวใหม่ในการปิ่นปัวพยานให้อันนี้แม่นจุดประสงค์เนาะบอนที่ตั้งใจจะเฮ็ดให้สำเร็จหรือว่าบอนบังไซบอนอยากได้วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าจุดหมายจุดหมายเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าหมายหมายนี่หมายถึงเร่งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดหมายก็หมายถึงบอนที่ตั้งความหวังจะไปให้ถึงว่าง่ายๆก็เป็นปลายทางดอกซ่อน มักซ่อนกันเป็นจุดหมายปลายทางกันนี่ดอก
0: เจ้า
1: คำว่าจุดหมายนี่มันแน่นนักถึงผลงานสูงใส่ขั้นสุดท้ายหรือว่าปลายทางที่ต้องการไปให้ถึงคำนี้นี่ถ้าว่าตั้งคำถามเนาะว่าเป้าหมายจุดสุดท้ายเป็นยังเป้าหมายสุดท้ายเป็นยังไปฮอดจุดใดอย่างนี้คำถามที่ใส่กับจุดหมายดังตัวอย่างว่าการได้ครับถึงไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศถือเป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตการศึกษาของลาวของคำแดงอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากขับรถมาเป็นเวลา5ชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเลยตัวอย่างในบริบทการเกี่ยวกับธุรกิจเนาะทีมงานของพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายที่ได้ตั้งไว้ในปีนี้อันนี้เป็นจุดหมายพวกเขามักใส่เรื่อยๆบอกคำว่าจุดหมายกับซอส
0: แม่นละอาจารย์ใส่เรื่อยแท้ๆ
1: คือกันกับที่ประสงค์ใส่เรื่อยโดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าต้องมีคำว่าจุดประสงค์หัวข้อจุดประสงค์ต้องมีแม่นบอก
0: แม่น
1: ส่วนจุดหมายนี่ก็แม่นการเดินทางจุดหมายของพวกเขาจะไปคว้าใส่ดูสิจุดหมายของเขาแม่นคุณละถูกใส่ตัวอย่าง
0: ใส่หลายทุกเอกสารที่เขาเขียนหรือว่าสร้างขึ้นนี่ต้องมีจุดประสงค์ก่อนอาจารย์ต้องมีจุดประสงค์รวมถึงใบเสนอใบคำห้องโอ้ยทุกอันเลยคันบ่มีจุดประสงค์นี่เฮ็ดจังได๋ผู้อื่นสิฮู้ว่าเฮาเฮ็ดมาเพื่อหยังนี่นะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆ

0: ตบจุดประสงค์หันแม่นแล้วได้คำถามของจุดประสงค์หันแม่นหยังคำถามของจุดหมายแม่นหยัง
1: จุดประสงค์หันแม่นคำถามจะแม่นเฮ็ดไปเพื่อหยัง
0: เฮ็ดเพื่อหยัง
1: โดยมีเจตนาแนวใดนะเฮ็ดไปเพื่อหยังตัวอย่างกองประชุมมื้อนี้จัดขึ้นมันมีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือกันนี่นี่มาตัวนี้ก็ตอบคำถามมาเฮ็ดไปเพื่อหยังจะเฮ็ดไปเพื่อมาปรึกษาหารือกันเด็ก
0: เจ้าบัดคำถามของจุดหมายแบบนี้นะ
1: วันนี้จุดหมายจุดหมายมันเป้าหมายสุดท้ายแม่นยังเห็นบอกจะไปฮอดจุดไหนเห็นบอกเป้าหมายสุดท้ายแม่นยังเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเจ้าแม่นยังตัวอย่างบางคนจะตอบว่าจุดหมายในชีวิตของข่อยแม่นเป็นเศรษฐีวัฒนะหรือว่าเป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียง
0: เจ้า
1: อย่างที่นะ
0: มันก็สามารถแชร์เรียนกันได
1: ้บัดนี้ว่าไปฮอดจุดใดนะจุดหมายการเดินทางของเฮาเทนี่แม่นกุหลาบองสลีเป็นบ่
0: เจ้า
1: จะไปฮอดจุดใดเด้ตรงหมาย
0: เจ้ามันก็จะใส่กรณีเฉพาะเนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้แต่ว่าเอาอีกคู่คําต่อไปเป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์เบิ่งว่ามันสิมาวนเวียนหากันอีกบ่นี่นะอาจารย
1: ์เจ้าเป้าหมายกับคาดหมายคำว่าเป้าหมายและคาดหมายเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการกำหนดทิศทางและกับผลสำเร็จที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการบริหารเหยียบงานหรือการสร้างเอกสารหรือว่าโครงการมักจะเห็นสองคำนี้ใช้คู่กันหรือเคยบางครั้งก็ใช้แยกซับซ้อนกันนะดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นะบ่
1: แต่ตามหลักศาสตร์ในการบริหารจัดการมันมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างนี้เป้าหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเป้านี่ก็หมายถึงบ้อนหมายจุดที่จะเล็งใส่และคำว่าหมายก็มีความหมายว่าเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเป้าหมายก็มีความหมายว่าจุดหรือทิศทางที่กำหนดไปอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงคำนี้มันเน้นนักถึงทิศทางจุดสูงหรือผลสำเร็จในภาพรวมมักเป็นลักษณะนามธรรมหรือว่าทิศทางใหญ่เป็นว่าเป้าหมายชีวิตเห็นป่ะเป้าหมายการพัฒนาอันนี้มันอธิบายอยู่ในลักษณะนามธรรมในดอกซ้อน
0: อ
1: ันตัวนี้นี่เป็นเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์จะยกตัวอย่างมาขึ้นมาอีกเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของข่อยคือการมีธุรกิจส่วนตัวและมีเวลาให้กับครอบครัวเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเป็นธุรกิจส่วนตัวและมีเวลากับครอบครัวอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทได้กำหนดให้กลุ่มวัยหนุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตัวอย่างในบริบทการพัฒนาเนาะรัฐบาลได้วางเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนเห็นป่ะ
0: yeah.
1: อันนี้เป็นเป้าหมายที่ใช้ในลักษณะนามธรรมและนอกจากนั้นเป้าหมายยังหมายถึงคนหรือสิ่งที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเช่นว่ากองปืนใหญ่ได้ยิงไปถึงเป้าหมายศัตรูตามจุดยุทธศาสตร์และพร้อมเดียวกันนั้นคำว่าเป้าหมายยังมีความหมายที่ว่าผู้ที่การจัดตั้งในความสนใจในการขยายเป็นบรรทุกซ้อนเซ็นมาขั้นแดงเป็นเป้าหมายมหาชนผู้ก้าวหน้าของหน่วยพักของกาดตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นผู้ประทำหลายกลัวเนาะเป็นบอก
0: เ
1: ป้าหมายในการถือโจมตีเป้าหมายมหาชนอย่างที่นะอันนั้นเป็นเป้าหมายตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคาดหมายคาดหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคาดหมายถึงว่าคิดไล่ล่วงหน้าประมาณหรือวัฒนีและคำว่าหมายที่มีความหมายว่าเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคาดหมาย

0: ็หมายว่าบอนทีกำหนดไว้ยังบอกบอนทีกำหนดไว้อธิบายกว้างออกก็แมนผลหรือว่าตัวเลขที่ได้คิดไรหรือประมาณการไว้ล่วงหน้าว่าจะให้บรรลุได้คำนี้คำว่าคาดหมายเน้นนับถึงตัวเลขปริมาณหรือว่าเกณฑ์การวัดแท้ที่คาดว่าจะให้ได้มักเป็นผู้กระทำที่มีตัวเลขดูขอเวลาสักเกณฑ์เช่นว่าคาดหมายให้ได้ห้อยส่วนห้อยวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในปีนี้บริษัทจะเพิ่มยอดขายให้ได้ตามคาดหมายที่วางไว้คือให้สูงกว่าปีผ่านมา 20% อีกตัวอย่างหนึ่งคาดหมายของผลผลิตเข้าปีนี้เฮกต้าหนึ่งต้องให้ได้5ต้นอีกตัวอย่างนึงอีกคาดหมายสูงสุดในการปลุกระดมครับบริจาคเลือดในปีนี้ให้บรรลุ 68,000 ถุงและตัวอย่างสุดท้ายเนาะกระทรวงสาธารณสุขบรรลุคาดหมายเก้าตัวซีวัตของแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพยังบอกดอกซ้อนเป้าหมายกับคาดหมายความหมายคือหรือต่างกัน
1: ต่างกันนะอาจารย์บ่คือ
0: แม่
1: บ่คือแล้วก็บ่
0: มันจะมีจุดคือกันจุดคือกันของสองคำนี้ก็แม่นซื่อถึงทิศทางหรือผลสำเร็จในอนาคตที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนไปหาแต่สองคำนี้จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่บนว่าเป้าหมายแมนทิศทางหรือจุดสูงที่เขาตั้งใจจะไปถึงเน้นที่ภาพรวมและเจตนาส่วนคาดหมายแมนตัวเลขหรือเกณฑ์ปริมาณที่เขาประมาณการไว้ว่าจะเฮ็ดได้เน้นใส่ตัวเลขเป็นสำคัญ
1: อ
0: ีกมั้งจะมีขึ้นเท่านั้นระหว่างเป้าหมายและคาดหมาย
1: เอาทั้ง3มาถามว่าเว้าทั้ง3กับบ่คือกันจักอันเด้มีรายการจุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายนี่นะจุดหมายนี่แม่นบนที่เฮาตั้งความหวังไว้ว่าจะไปให้ถึงเนาะส่วนเป้าหมายนี่แม่นอันน่ะผลสําเร็จที่เฮาจะไปให้มันฮอดแม่นบ่อาจารย์แล้วก็คํานี้นี่
0: เป็นจุดอาจจะแม่นคิดทานว่าจุดสูงที่เขาตั้งใจจะไปให้ถึงเน้นอยู่ภาพรวมและเจตนาของเขาเนาะอันนี้มันความหมายทั้งนามธรรมเนาะนามธรรม
1: หมายความว่าคําเป้าหมายนี่เนี่ยมันมีหลายความหมายเนาะบนที่ร่วมกันก็หักมีร่วมกันก็แม่นทิศทางหรือว่าจุดสูงที่จะไปให้ถึงค่ะแหละแต่ว่าเป้าหมายในการถูกโจมตีจังซี่นะมันบ่ร่วมเลยได้บุคคลที่เขาจะสร้างคือตัวอย่างว่าอาจารย์ยกเนาะเป้าหมาย
0: มหาชน
1: มหาชนผู้ก้าวหน้าที่จะเข้าองค์การจะตั้งมหาชนต่างๆมาศีรษะเนาะอันนี้จะรวมกันส่วนคาดหมายนี่ก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนเป็นบอนที่กำหนดไว้โดยว่ามีตัวเลขแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนอันที่เพิ่นว่าบรรลุคาดหมายก็หมายความว่าเขาตั้งไว้ว่าเท่าใดเนาะอาจจะเก้าปีนี้เฮ็ดได้10ก็บรรลุแล้วก็ลื่นคาดหมายอีกหรือว่าระยะเวลาเฮากำหนดไว้แต่2ปีบางเทื่อนี่เฮ็ดได้แต่ปีครึ่งก็แม่นบรรลุได้เกินคาดหมายแล้วจังซี่นะเนาะอาจารย์
0: แน่ๆๆเจ
1: ้
0: า
1: ใจแยกมาแนวนี้แล้วถึงว่าจะมีบนรวมกันแต่ว่ามันก็จะมีกรณีใส่เฉพาะที่ว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีนะมีรายการ
0: แน่เจ้า
1: อาจารย์อยากมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่
0: ก็สิมีขึ้นแน่นอนดอกซ้อน
1: เจ้าคิดว่า
0: ที่จะว่ามันก็ทั้งจุดหมายเป้าหมายจุดหมายก็แม่นบอนที่เฮาจะไปเนาะ
1: เจ้า
0: จุดหมายส่วนเป้าหมายก็แม่นบอนที่เฮาตั้งใจจะไปให้ถึงเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้กันอยู่เนาะอาจารย์เนาะบอนกรณีนี้นะใกล้กันอยู
0: ่แม่นใกล้กันอยู่แต่ว่าอันนั้นเฮาจะบ่ใช่ว่าเป้าหมายของเฮาแม่นหลวงพระบางเป้าหมายเงาเมนปุ่งสลีบบ่ได
1: ้ดีมัน
0: เพิ่นจุดหมายเวลาเดินทางนะเขาจะใส่เป้าหมายบ่ได
1: ้เจ้า
0: อันนี้เป้าหมายก็เมนส่วนหลายมันใส่อยู่ในแผนการโครงการ
1: เขา
0: จะใส่เนาะส่วนคาดหมายมันก็ต่างไปเนาะแต่ว่าเป้าหมายกับจุดหมายก็จะใกล้ๆกันแต่ว่ากะมันก็มีอันต่าง
1: เจ้าแทนบ่ได้ทุกคนนี้ จ้าคิดว่าคือสิแจ้งแล้วมีรายการขอบใจอาจารย์หลายๆมื้อนี้ยังมีตัดตารางพบกันอีกวันศุกร์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าพบกันใหม่วันศุกร์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสุขดีอาจารย์
0: เจ้าสุขดี
1: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพที่เพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและซีแจงละเอียดในมีรายการและคำศัพท์มื้อนี้นี่ดอกซ้อนคิดว่ามันติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทุกคำเลยกันหลายกว่ามูที่ใช้เรื่อยๆนี่ก็แม่น4คำสุดท้ายที่สนทนากับอาจารย์คือจุดหมายคาดหมายขออภัยจุดประสงค์จุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายฟังเบิ่งแบบผิวเผินก็คือว่ามันคือกันแหละใช้แทนกันเวลาเว้าสำเร็จสำนึงก็หากพอเข้าใจแต่ว่านี่แม่นการสนทนาที่ละเอียดและอาจารย์ก็ได้อธิบายซีแจงใจแยกอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเนาะใกล้กันซ้ำใดแต่ว่ามันก็บ่แทนกันได้ทุกกรณีเนาะคันมันแทนก็ได้หมดมันก็ความหมายคือกันอ้อยต้อยนะใช้คำเดียวแต่ว่าอันนี้ก็บ่แมนเนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้คิดว่าเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยเนาะจากการสนทนาในมื้อนี้ให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนแก่มีรายการเพื่อการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกรณีเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการขอความสุขสุขดีเกิดเป็นของเพิ่นมีรายการทุกๆท่านลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ครอบครัวหวมใจต้านไข้เลือดออกโดยได้ปฏิบัติทุกๆวันเสาร์ผู้เป็นพ่อเห็นกระโปะกระป๋องหรือภาชนะที่บ่ได้ใช้ที่อยู่ตามขอบแค้แจ่หัวแม่นต้องได้เก็บเมี่ยนทำลายหรือคว่ำมันลงเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ส่วนแม่ก็มันล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเพียงเท่านี้ครอบครัวของเขาเจ้าก็ปลอดภัยจากพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว
3: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
2: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
3: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ลำเดียวล้อมหัวบ่ป่วยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ที่ตามมาฟังรายการได้เป็นประจำท่านผู้ฟังวันจันทร์หาวันพฤหัสวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาเว้ามาว่าทุกท่านได้ฟังสาระน่าฮู้หลายอย่างที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเช่นเดียวกันสำหรับสับเปลี่ยนเพลงจากทางรายการเนาะมีสาระน่าฮู้เว้าและการได้รับฟังโดยสปอร์แมนเคล็ดลับดูแลเกือบแนวใดบ่ให้มันเหม็นหลายคนมีปัญหาเรื่องเกือบเหม็นเนาะใส่ทงตีนทงตีนออกมาก็มีกลิ่นโลดหรือว่าบ่มีความมั่นใจอะไรไปบางคนก็อยากท่วงอยากเว้าอยู่แต่ว่าผู้ที่เขาบ่สนใจเขาก็ถามขึ้นแล้วแหละเนาะอันนี้มันก็เฮ็ดให้เฮานี่บ่คอยสบายใจปานใดจังซั่นมีวิธีเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังนอกจากนี้ก็จะมาเว้าเกี่ยวกับวิธีป้องกันหนูและแมงสาบนี่บ่ให้เข้ามากัดทำลายเครื่องของอยู่ในเฮือนในศาลของพวกเขาหลายคนพบพ่อปัญหาเรื่องหนูและแมงสาบเฮือนโคชกนี่ก็หลายสําหรับหนูและแมงสาบนี่สําคัญก็คือเฮ็ดให้เฮือนสะอาดแล้วเนาะบ่ให้มันหกหลายเปื้อนหลายซุ่มหลายมืดหลายมันก็เป็นบ่อนที่ซ่อนของหนูเกิดแม่แพ้ลูกของแมงสาบของหนูไปซั่นแหละซั่นเฮาจะมาล้มกันเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายรายการมีเรื่องนึงเนาะอยากเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการปรับใหม่ผู้ที่กระทําผิดโดยสปอร์ตแมนการปลุกสร้างเขาในพื้นที่จราจรจะถูกปรับใหม่ 150,000 กีบพร้อมทั้งให้ง่ายและมั่งออกปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับลงปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดจอกทุกแจทุกหอมทุกเส้นทางแคมป์ทางต่างๆในขอบเขตทั่วนครหลวงมิ่งจันทน์แม่นเพิ่นเอาใจใส่หลายเด้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮานี่สะอาดงามตาขึ้นส่องมามันบ่กีดกั้นการจราจรบ่กีดกั้นทางคนย่างและบ่ให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าปล่อยปะละเลยไปแล้วห่างเสียงของสังคมก็จะเว้าจะมามีเจ้าหน้าที่ไว้เห็นหยังคือบ่มาเบิ่งคือบ่มาว่าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ของเฮาได้ปฏิบัติเรื่องงานตัวนี้อย่างเข้มงวดแล้วอันนี้แม่นอิงตามดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568/ร.บ.ลงวันที่16 กันยา 2021ในหมวดที่5มาตราที่34การปลุกสร้างที่ลวงล้ำในพื้นที่เขตจราจรในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดหนึ่งหากได้ปลุกสร้างอาคารตู้ต่อเทิบต่อเงิบหรืออื่นๆเข้าในพื้นที่เขตการจราจรโดยบ่ได้รับอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องจะถูกปรับใหม่ 450,000 กีบพร้อมทั้งง่ายหรือมั่งออกภายใน24ชั่วโมงภายหลังที่ได้เฮ็ดบทบันทึกให้ยกง่ายถ้าหากว่าการกำหนดเวลาที่ได้กล่าวมานั้นแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะปรับใหม่เพิ่มอีกชั่วโมงละ 15,000 กีบหรือว่า 15,000 กีบมาตราที่35การใช้เขตการจราจรที่บ่ได้รับอนุญาตในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งใดหนึ่งหากจอดล่อตั้งห้างกลางเต้นเพื่อจัดงานต่างๆวางเครื่องของหรือขายสินค้าทุกประเภทใส่ทางหลวงถนนบาทางหรือทางคนยางจะถูกปรับใหม่ 80,000 กีบหรือว่า 80,000 กีบในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งใดหนึ่งหากดำเนินการขายรถซ่อมแปลงรถตั้งห้างอาหารห้างบันเทิงหรือการบริการอื่นๆโดยการนำใช้พื้นที่ของทางหลวงบาทางหรือทางคนยางเป็นบ่อนวางขายซ่อมแปลงรถตั้งโต๊ะอาหารหรือวางสินค้าจะถูกปรับใหม่ 300,000 กีบท่านผู้ฟังถ้าหากมีการละเมิดถึง3ครั้งผู้ละเมิดจะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและสั่งให้ปิดกิจการบนพื้นฐานการประสานสมทบกับแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดมันก็ยังเห็นอยู่บางคนก็เอาทางยางนี่มาเป็นบ่อนขายเครื่องเอาทางยางมาเป็นบ่อนล่างรถอัดซีดรถเอาทางยางมาเป็นบอนป้ายโฆษณาเอาป้ายโฆษณาใส่และอื่นๆบางคนก็วางจ่วยใส่บางคนก็ปูฮอดกะโลพุ่นแหละเนาะขอทางยางนี่เป็นบอนเขตหาเงินของตนเองการบริการต่างๆเดี๋ยวนี้บ่ได้ละเพิ่นจะกวดมดทุกเส้นทางในนครหลวงเมืองจันทน์ก็จะคืบคันไปละน้อยทีละน้อยเห็นบนใดมันบ่คักบ่แน่เพิ่นก็จะเข้าไปเบิ่งตัวจริงแล้วก็จะมีการปรับใหม่ฮื้อถอนเฮ็ดบทบันทึกต่างๆอันนี้ถือว่าส้มเซยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเด้อและเอาใจใส่หลายแน่นอนแหละว่าบ่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ที่ว่าเฮ็ดเวียกด้านนี้พ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเฮาคือกันเห็นอันใดมันบ่คักบ่แน่เห็นอันใดที่ว่าเบิ่งแล้วมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเฮาแท้ๆเบิ่งแล้วมันบ่จบบ่งามเบิ่งแล้วมันคือว่าผมเห็นแก่ตัวนี่หลายกว่าส่วนรวมจังซี่ก็รายงานต่อ
อำนาจการปกครองบ้านที่ทานอยู่นั้นเพิ่นหักจะสมทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับทานเป็นหูเป็นตาช่วยกันสร้างสาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองให้สวยสดงดงามบ่ให้ว่าใครอยากเฮ็ดแนวใดละเฮ็ดโดยที่บ่สนนําระเบียบบ้านเมืองต่างๆมันบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่มีไผอยู่เหนือกว่ากฎหมายซั่นซะอันนี้เว้าเป็นข่าวสั้นๆให้ทุกท่านได้ฟังผ่านรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยจึงกลับเข้ามาโอลมสนทนากันเติมอีก

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz การเดินทางไปมามีความปลอดภัยสุขุสุคนท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญผู้ที่ขับรถนี่แหละกายาสู่ประมาทเกินขอบเขตกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นี่ก็ควรจะคอยไปคอยมาเนาะเห็นข่าวน้ำกันฮะแหละขี่รถด้วยความไวไปตำเอาใส่ฟืนใส่ไฟจนหักหลายต้นรถกับเพลพังหรือยินว่าคนเสียชีวิตและอื่นๆอีกการจราจรก็ยุ่งยากปัญหาไฟฟ้านำไส้แต่ละครอบครัวต้องบ่ฮู้เรื่องหยังก็ได้ครับขอน้ำเพิ่นโดยบ่ได้ใส่ไฟตามที่จะสมควรได้ใส่จ้ะอันนี้ก็ให้มีสติน้ำกันท่านผู้ฟังบ่ควรที่จะดื่มสิ่งของมึนเมาหลายเกินขอบเขตดื่มเล็กดื่มน้อยแล้วฮู้ประมาณตนเองบ่มีไผช่วยตัวเฮาได้เวลากำเนิดกับสารนอกจากตัวเฮาเองการใส่ข่มไว้คือก่อเกิดปัญหาแน่นอนยากที่จะปลอดภัยเมื่อใส่ข่มไว้ในเวลาเมาเมาแล้วขับขี่ก็อันตรายท่านผู้ฟังเป็นห้องเป็นยายทุกท่านเนาะมาฟังเคล็ดลับดูแลเกิบแนวใดบ่ให้มันเหม็นท่านผู้ฟังปัญหาเกิบที่มีกลิ่นอับเป็นเรื่องที่กวนใจหลายคนซึ่งมักเกิดขึ้นจากความซุ่มและเหงื่อที่สะสมจนเกิดเป็นแบคทีเรียหาหู้วิธีแก้ไขและป้องกันอย่างดีทั้งสั้นว่ามันก็เป็นเรื่องดีสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังสามารถเฮ็ดได้นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนาะจะเว้าให้มิตรรายการแล้วฟังวิธีแก้ไขเกิบเหม็นแล้วเกิบที่มันมีกลิ่นแล้วนี่ให้ใส่เบกกิ้งโซดาท่านผู้ฟังโหยผงเบกกิ้งโซดาลงในเกิบแล้วปะไว้ข้ามคืนเพราะว่าผงจะช่วยดูดซึมกลิ่นอับความซุ่มให้หมดไปตอนเช้าท่านก็สามารถเคาะผงเบกกิ้งโซดานั้นออกได้ต่อมาเป็นใส่ถุงซาหรือเปลือกหมักไม้ส้มพวกเปลือกส้มพวกหมักนาวต่างๆนี่นะเอาถงซาที่ใส่แล้วแห้งแล้วเฮาตากแห้งแล้วบ่แม่นถงซาเปียกที่เฮากินนั่นได้ให้มันแห้งก่อนหรือเปลือกหมักไม้ส้มเปลือกหมักนาวบัดซี่ใส่ไว้ในเกิบมื้อคืนหรือว่าคืนนึงจะช่วยดับกลิ่นและเฮ็ดให้กลิ่นนี่หอมขึ้นเวลาเกิบเฮามันเหม็นแล้วและแช่ด้วยน้ำส้มสายชูอันนี้ก็ดีคือกันสำหรับเกิบผ้าที่สามารถซักได้นี้ให้ผสมน้ำอุ่นกับน้ำส้มสายชูน้อยนึงแช่ไว้ประมาณ30นาทีก่อนจะเอามาซักตามปกติอันนี้ก็ช่วยฆ่าแบคทีเรียพวกเชื้อราต่างๆอยู่ในเกิบได้ดี2วิธีป้องกันบ่ให้เกิบกลับมาเหม็นอีกบัดนี้อย่าใส่เกิบคู่เก่าติดต่อกันทุกมื้อท่านผู้ฟังอย่างน้อยก็ให้มี2 5 3คู่เนาะสลับกันไปเพื่อให้เกิบแต่ละคู่นั้นมันได้มีเวลาระบายอากาศแหละความซุ่มตลอด24ชั่วโมงมันก็สามารถระบายออกได้เฮาใส่ไปบ่ฮอด10ชั่วโมงก็สิได้ใส่อีกแล้วบัดซี่นั้นอย่างน้อยก็มี 2-3 ปูเนาะเพื่อเปลี่ยนใส่แล้วมันก็จะบ่มีความซุ่มแล้วก็ระบายอากาศได้มันก็จะบ่เหม็นใส่ถุงตีนนี่ใส่ถุงตีนหรือว่าถุงน่องผู้หญิงก็จะมีถุงน่องบางๆหั่นผู้ชายก็มักใส่ถุงตีนทุกครั้งเวลาใส่เกิบถุงตีนนี่ช่วยหยังช่วยดูดซึมเหงื่อจากตีนบ่ให้ซึมลงใส่พื้นเกิบโดยตรงควรเลือกถุงตีนฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีเด้อท่านผู้ฟังอันทัดมาแม่นตากแดดพึ่งตากลมนี่ก็ได้ตากพัดลมก็ได้ตากแดดก็ได้หลังจากที่มาจากเวียกจากงานแล้วอย่าเฝ้าเก็บเกิบเข้าตู้ทันทีบางคนก็ปลดแล้วก็หนีเลยบางคนก็ปลดเกิบแล้วก็ยัดเข้าตู้ทันทีน่ะควรวางบอนที่มีอากาศรวงหรือทอดพื้นห้องเกิบหันออกแล้วก็ไปตากแดดอ่อนๆเพื่อฆ่าเชื้อพยาธิใส่สเปรย์ดับกลิ่นท่านผู้ฟังอันดับมาหรือว่าผงดับกลิ่นอัพนี่ก็ดีคือกันมันก็มีขายตามห้างขายทั่วไปซื้อสเปรย์ดับกลิ่นโดยเฉพาะและใส่แผ่นดูดซึมความซุ่มเอาไว้อยู่ในเกิบเวลาเก็บเมียนเกิบแต่บางเวลาเฮาซื้อพวกอาหารที่กระเจ้าแพ็คอยู่ในกล่องบ่อยู่ในถุงอย่างต่างๆเวลาเฮาเปิดออกมามันจะมีซองขาวน้อยๆนึงอันนั้นมันซองกันความซุ่มบ่ให้อาหารซุ่มเมื่อมันซุ่มมันจะเป็นเสื้อรามันก็สามารถกินได้เกือบก็คือกันเนาะมันต้องมีพวกนั้นไว้และคำแนะนำอันสุดท้ายก่อนฟังเพลงจากทางรายการก็คือการรักษาความสะอาดตีนของเฮาเองก็สำคัญควรล้างตีนให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนใช้เกิบเพื่อตัดปัญหาต้นต่อของกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นของเกิบท่านผู้ฟังอันนี้แม่นเรื่องสาระน่าฮู้ถึงว่ามันจะบ่เป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่กลิ่นเหม็นเกิบเหม็นตีนเหม็นแบบซี่ไปอยู่ใกล้ผู้ใดก็บ่คักบางเทื่อไปซักเองไปเทบานน้ำมูแบบซี่นะว่าเกือบบ่ซักจักเทื่อทงตีนก็บ่ซักยังแล่นกายซื้อก็ยังสิเป็นบินละแต่เฮาก็บ่ฮู้สิท่วงแนวใดเนาะก็ย่านหมู่อายเนี่ยเฮาบ่ต้องมีความรู้สึกตัวเองหรือว่ากินนี่ตัวเองลึงแล้วเฮาก็บ่ฮู้เนาะบางคนกินกายมีกินขี้เต้ากินเหือหยังก็บ่ฮู้ว่าตัวเองเหม็นแต่ว่าไปอยู่ใกล้คนอื่นนี่เขาหมุบดำแล้วเขาบ่อยากอยู่ใกล้อีกและอื่นๆอีกของทางกายอันนี้ต้องได้ดูแลได้ท่านผู้ฟังพวกเฮาอยู่ในสังคมเนี่ยบ่แม่นมาอยู่คนเดียวเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยครับมาลมกันตื่มอีกในรายการอาทิตย์อัสดง

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนชั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

ฟังเพลงแน่ลมกันแน่ฟังสาระนาหู้แน่ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวมวลๆที่นำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังได้หู้ได้เห็นได้ฟังนำกันเอาไปปฏิบัตินำกันเนาะมีเรื่องหนึ่งอยากจะเว้าให้ทุกท่านได้หับฟังก่อนมาฟังสาระนาหู้หลายคนเปิดห้านซักแห้งหรือบ่อกับซักเครื่องแล้วเอามาตากอยู่หน้าเฮือนน่ะมันก็มีสุดแวดแน่งามๆดีๆแด่ที่ลูกค้าเอามาซักก็มีเนาะไปตากไว้เดี๋ยวนี้ปรากฏการณ์ตัวนึงนี่มันมีคนขี้ลักมันเฮ็ดยางทำทามายืนซึ่งอยู่บ่รออยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วก็เจ้าลงสื่อสังคมออนไลน์หมู่ที่รถจักกายไปเนื้อๆมันก็แล่นเข้ามันก็เลือกเอาชุดดีๆงามๆน่ะมันนั่นก็จับแล้วก็แล่นหนีอันนี้เฮาก็เสียสุดๆบ่สุดงามราตรีสุดไปงานเลี้ยงงานดองต่างๆของลูกค้าไปเขาต้องได้ไส้นะแม่นบ่ฉันว่าถ้าว่าไปตากต้องมีคนยามต้องมีคนเบิ่งเดี๋ยวนี้มันเชื่อใจบ่ได้นะว่าเขาสิปลอดภัยหรือบ่ปลอดภัยคนสิมาหลักหรือบ่หลักอาจจะตากอยู่หลังเฮือนมันก็ได้ถ้าว่าตากข้างหน้าคือมันมีแดดบ่เพื่ออยากให้มันแห้งเด้เนาะหรือว่าอยากขาดเสื้อต่างๆนี่เขาก็ต้องได้มีคนมานั่งเบิ่งนั่งยามเนี่ยแหละท่านผู้ฟังประเทศตามใจลายก็บ่ได้เนาะบางเดือตากไว้เป็นซิปเป็นเช้าผืนแล้วอยู่ในเฮือนคุณออกมามันหลักไปละอันนี้ก็ให้ระวังอันเรื่องต่อมานี่อยากเว้าให้ทุกท่านได้ฟังอันนี้จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมปรับใหม่อยู่ทางมังสีข้อตะบองได้ทำผู้ฟังสืบต่อลงจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่2ถนนในวันที่25สิงหาคม2026นี้รวมจำนวน74ป้ายศึกษาอบรมกับที่จำนวน30กว่ากรณีแล้วก็มีการปรับใหม่จำนวน3กรณีเรียกร้องมายังผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านและห้ามเด็ดขาดบ่ให้มีการวางป้ายโฆษณาหรือสิ่งกีดขวางอยู่เส้นทางคนยางหรือฟุตบาทและห้ามติดตั้งป้ายโดยพลาการเนาะอยากเห็ดแนวใดและเห็ดไปสินะโดยบริหารอนุญาตหรือว่าคิดว่ามันวางคิดว่าสบายใจคิดว่าคนเห็นแล้วก็ติดตั้งไปโลดบ่สิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมาเก็บเอาแล้วก็ปรับใหม่หรือว่าเฮ็ดบทบันทึกพร้อมเด้ถ้าหากบรรดาห้างห้านธุรกิจอยากเฮ็ดป้ายโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ไปประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือห้องการวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเมืองสีโคตรบอกนครหลวงจันทร์อยู่เมืองใดพัวพันกับเมืองนั้นท่านผู้ฟังเนาะป้ายโฆษณาเพื่อก็จะมาเบิ่งมาแนะนำให้บนใดเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้และป้ายต้องอยู่ในขนาดใดต้องขออนุญาตเบิ่งเถอะ 3x43เมตรคูณ4เมตรบัดตัวจริงมาบัดใหญ่กว่านั้นแบบสินะอันนี้ก็บ่ได้คือกันเนาะต้องได้กวดกาเนาะขอไปแนวใดอนุญาตแนวใดเจ้าก็ต้องได้เสียภาษีบ่เสียค่าการติดตั้งมันเป็นระเบียบการต่างๆก็ต้องได้เสียตามนั้นแต่ว่าตัวจริงแล้วมาเฮ็ดใหญ่ก่อนเก่าบ่แบบสินะมันก็บ่ได้เนาะมันผิดระเบียบหรือว่าติดตั้งตามใจแบบสิก็บ่ได้ต้องสมทบกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอนุญาตให้จริงได้เฮ็ดนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องเล่านึงเว้าสุมิตรแล้วกันได้ครับฟังทางหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เพิ่นเอาลงก็เลยว่าแคปแล้วก็มาอ่านมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังผู้ใดมีพี่มีน้องมีเพื่อนต่างชาติต่างดาวต่างประเทศหยังก็แล้วแต่ที่จะเฮ็ดธุรกิจหรือกำลังเฮ็ดอยู่หรือว่าติดตั้งอยู่ติดตั้งแล้วเพื่อบ่จะให้มีปัญหาต่อการเฮ็ดธุรกิจของท่านเนาะท่านก็ต้องได้กล่าวได้บอกญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายหมู่ครูคนหักแพงของท่านนั้นให้เอาออกหรือรายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องว่าได้บ่หรือบ่ได้ถ้าบ่ได้เพิ่นก็จะบอกให้ออกเฮาก็เอาออกเนาะเฮาก็ยังสามารถเก็บรักษาวัตถุได้แต่ว่าถ้าเพิ่นเมาออกแล้วมันก็จะเอาไปเลยเด้เนาะต้องได้ไปทําไปไทยหรือว่าต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆอีกนี่ก็เว้าให้ทุกท่านได้ฟังนํากันเนาะเรียนบรรยากาศอีกสักนึงทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านพร้อมมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ในขณะนี้เวลาก็ถือว่าเลือนไปเคลื่อนไปแต่ละมื้อแต่ละวันค่อยคำยำแรงทุกคนก็ต้องเฝ้าเมื่อเฮือนเมื่อซานเมื่อสอกอยู่หากินลงตลาดตะลีซื้อไปขายซื้ออาหารการกินเมื่อเฮือนเมื่อซานกับข้าวเข่าที่แซ่บซ้อยเนาะหลายคนก็คงคอยบ่ลูก 2-3 คนก็ท่าพ่อท่าแม่บางเทื่อมีลูกมีเมียก็ท่าผัวแบบนี้นะเทือผัวกับท่าเมียแล้วแต่เนาะกิจวัตรประจำวันแต่ละคนใช้ชีวิตแต่ละคนก็แตกต่าง

น้องน้อยนี่มีเวลาก็ซอกหาเพื่อสมใช้ผลิตภัณฑ์ที่หามาได้ในตอนเฒ่าตอนแก่จึงบ่ได้ขอคนอื่นเนาะสาระนาฮู้วิธีป้องกันหนูและแมงสาบบ่ให้เข้ามารบกวนมากัดเครื่องของอยู่เฮือนอยู่ซานโพสกกับพบพ่อปัญหาคือกันเรื่องอันนี้เป็นน้ําเฮือนตัวเองตําแน่ตอนหนูก็เข้าง่ายบางเทื่อลูกเต้าอยู่เฮือนก็บ่มักปิดประตูหนูมันก็หวานจ้อยจวดเข้าไปเลยเลียวเห็นอยู่เอานําบ่ทันจะมันไปรีทางใดละหนูและแมงสาบนี่เข้ามาในเฮือนด้วย3สิ่งต้นต่อท่านผู้ฟังอันนึงแม่นอาหาร2แม่นน้ํา3แม่นเป็นบอนลี่ซอนเป็นบอนเกิดแม่แพ้ลูกนั่นแหละจังซั่นว่าการป้องกันบ่ให้พวกมันเข้ามากัดสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ในเฮือนสามารถเฮ็ดได้ดังนี้อันนึงตัดเส้นทางอาหารและน้ําอันนี้มันสําคัญที่สุดเนาะถ้าว่าบ่มีพวกนี้มันก็จะบ่เข้ามาเมี่ยนอาหารให้เรียบร้อยดีอันที่1เนาะใส่กล่องหรือว่าปุ๊กที่มีฝาอัดแน่นหนาบ่ควรวางอาหารหรือเศษอาหารไว้กลางแจ้งหนูแมงสาบมากหลายซองมานี่แม่นอนามัยเฮือนกลัวทุกแรงเศษน้ํามันเปื้อนเศษอาหารตามโต๊ะตามตั้งพื้นเฮือนครัวเพราะว่าแมงสาบนี่มักกินพวกหอยเปื้อนน้ํามันในท่านผู้ฟังสังเกตเด้อผู้ใดที่เฮ็ดน้ํามันป้งจืนอาหารและเศษธรรมดานะมันบ่แห้งมันบ่เมือดนะแมงสาบมาโลดใต้ไฟกลางคืนในเวลาลูกมานี่ถูกลับมาจะใส่เนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแมงสาบอันนี้ก็ต้องถูเสร็จสะอาดทุกครั้งและทิ่มขี้เหงื่อทุกมื้อเด้อผู้ใดผลิตขี้เหงื่อแต่ละมื้อนี่เอาไปทิ่มบ่ให้กองบ่ให้ยองไว้ทิ่มอยู่ใส่ทิ่มอยู่ทางขี้เหงื่อมีฝาปิดแน่นและน้ําขี้เหงื่อเปื้อนนี่ไปทิ่มนอกเฮือนทุกแรงท่านผู้ฟังต่อมาแม่นปิดน้ําแปรงทอน้ําที่หัวซึมเสร็จอ่างล้างจานให้แห้งก่อนเข้านอนเพราะแมงสาบอยู่บ่ได้ถ้าว่าขาดน้ําหมายความว่าถ้ามีน้ำหัวน้ำซึมแต่มันยังซุ่มอยู่ในพื้นน่ะแมงสาบขอบใจโลดตัวนี้จะแตกแม่แพร่ลูกยัวๆอยู่อันดับ2เกี่ยวกับอัดทางเข้าออกของสัตว์อันนี้มันอัดหูและป่องต่างๆเนาะใส่ตะนางเล็กหรือว่าสิมังตันหูตามฝาเฮือนแพดานหรือท่อระบายน้ำคิ้วขอบลุ่มประตูท่านผู้ฟังเห็นบ่ลุ่มประตูเฮือนเฮานะบางเทื่อมันเป็นป่องแต่นี่แมงสาบเข้ามาได้เนาะส่วนลายแม่นหนูและแมงสาบนี่จะลอดเข้าตามวางขอบลุ่มประตูเฮือนเน่มีให้ปิดไว้แล้วก็ติดตะนางกันแมงไม้ติดตามบ่องเยี่ยมหรือป่องระบายอากาศเพราะว่าถ้าบ่ติดแมงไม้ก็เข้ามาสุ่มด้วยแมงสาบอีกเห็นบ่ท่านผู้ฟังหลักการที่3แม่นการเก็บเมี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในเฮือนเก็บรักษาสายไฟใช้ท่อกันสายไฟหรือท่อ PVC หุ้มสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันบ่ให้หนูกัดเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกเฮือนแบบใหม่นี่ก็เจ้าจะมีท่อพวกนี้รุ่นเก่านี่แม่นเปื่อยเลยมีแต่ว่าอย่างโอบหันมันมักไปกัดกัดแล้วไฟสอดเด้ไฟมันมัดบางเทื่อก็สายไฟขาดเทื่อก็สายสาย1สาย2ขาดแล้วเวลามันมาใกล้กับมันมัดก็เกิดไฟลัดวงจรก็เกิดปัญหาไฟไหม้เฮือนซานบ้านซองหรือสถานที่ต่างๆอันนี้ก็สําคัญคือกันท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้บ่กองกองเจี้ยหรือเศษเจี้ยต่างๆอยู่เฮือนเพราะว่ากองเจี้ยหรือว่าเศษเสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าสิ่งเศษเหลือต่างๆนะเป็นบอนที่หนูและแมงสาบมักไปเฮ็ดหังแล้วก็กัดแห่นบอนนั้นก็กองบอนนี้ก็กองแล้วบ่ใช่ทิ่มก็เสียดายสิบายก็บ่สนใจนะโอ้หนูขอบใจแล้วเนาะแมงสาบก็มักจะไปรีบไปซ่อนแล้วก็กัดแห่นอยู่หั่นแหละและกวดเบิ่งหลังตู้เย็นหรือจักซักเครื่องนี่เขตนี้มีความอบอุ่นควรอนามัยและปัดฝุ่นออกให้สม่ำเสมอหนูแมงสาบนี่มักไปรีซ่อนเห็นบ่มันเกี่ยวกับไปกัดสายตู้เย็นกัดตู้ซักเครื่องเดี๋ยวเข้าไปมีตะขี้หนูแต่หนูบ่เห็นละย้อนมันอุ่นได้อยู่ในหั่นอันนี้เฮาต้องได้อนามัยแล้วอัดบ่ให้มันเข้าไปได้สุดท้ายขอแนะนําท่านผู้ฟังการรักษาความสะอาดอย่างสม่ําเสมอเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยบ่จําเป็นต้องใช้สารเคมีอันตรายมาฆ่าหนูมาฆ่าแมงสาบคันเฮือนสารสะอาดมันก็บ่มาใกล้เป็นแนวใดก็ให้ท่านได้นําไปจะตั้งปฏิบัติเบิ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนกับตื้มเนาะผู้ใดที่ฮู้ข้อมูลผู้ใดที่กำจัดแมงสาบหนูได้ผลดีกว่านี้ก็เว้าสู่กันฟังตื่มที่หมายเลขโทรศัพท์020 5235 5414ยินดีต้อนรับบิดไปกับทุก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื่นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ผลของกองประชุมรัฐบาลประจำเดือนสิงหาปี2026หาลือคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวอุดมไซกำหนดเอา4ทาแหงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายให้มีรถไฟฟ้าหลายกว่า 10,000 คันในปี2030เดือนกรกฎที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเกือบ3ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนแรงวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีฐานคำภาพิมโสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวตัวสมุนสนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2026ว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในวันที่24และอัดลงในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าหอมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทร์และบรรดาแขวงเข้าหอมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการเตรียมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026ท่านคำภาพิมมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่าต่อกับสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบค้นเข้าออกเมืองการนำเข้านำไส้พาหนะบ่ถูกต้องเล่นอื่น
2: ต่อกับสรุปเบียกงานพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคม2026ของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อสมทบกับท้องถิ่นลงก่อสร้างรากฐานการเมืองอยู่บรรดารากฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำไซพาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บและรับเข้างบประมาณได้ 72% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6%
1: ท่านคำภาพิมมสอนในหูตื่นว่านอกจากนั้นการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเสื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการก้าเกียมเปิดสุขเฮียนใหม่สุขเฮียน2006-2007การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้ารับใช้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เอาใจใส่ซี่นำและช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่8แขวงซึ่งนายกรัฐมนตรีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและมอบการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงในท้องถิ่นต่างๆท่านคำภาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่นว่า
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกจำนวนหนึ่งที่จะต้องเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาอุบัติเหตุการค้าขายยาเสพติดและอื่นๆยังเกิดขึ้นจำนวนบ่น้อยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นวุฒิบัตรของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าช้าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ผลิตภายใน ได้แล้วแต่ยังบ่ทันมีท่าเอียงรุดลงเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานสะอาดอย่างแข็งแรงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเมืองตัดแสงบ้านให้มีความชัดเจนลงเลียนและบริการรับใช้ประชาชนอย่างทันการวาระที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน12ฉบับคือห้างกฎหมายว่าโดยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยจัดซื้อจัดจ้างโดยทุนของรัฐฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยพลเมืองฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าโดยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยประกันสังคมฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าโดยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีคุ้มครองการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ห้างดำรัฐว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุงใหม่ห้างดำรัฐว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศาลีและแขวงหัวพันในนั้นกองประชุมได้สินำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห้างนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมได้สินำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและรักษาความสงบตามไซแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถไปมาได้การเกี่ยมความพร้อมหอบด้านในการหับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีสุ่มใส่การเกี่ยมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมและเข้าความรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำเดือนสิงหาคม2026หีบห้อนผันขยายมติ 3-4 ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำฮองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตัดแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของคะแนนการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายรับกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุขโยการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าภายในให้สามารถผลิตได้โดยเฉพาะสิ้นหมูแซ่แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านคุณภาพพร้อมทั้งให้ลงซวยแขวงสิงห์บุรีในการควบคุมการระบาดพยาธิไอหิวะหมูสืบต่อการเกียมเปิดโรงเรียนใหม่โรงเรียน 2006-2007 ทุกสั้นเรียนและเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามสุขโยกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพยาธิระบาดตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและประกันความปลอดภัยสืบต่อการเกี่ยมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูเจียรวมทั้งรายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลสกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขโยการนำใช้ระบบ GSAT และระบบบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไวและได้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมีค่าและทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ไวขึ้นสืบต่อการเกี่ยมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำคันสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีตอนท้ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังบรรดาทานสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026ที่กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของคะแนนการตุนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของการจัดตั้งปฏิบัติก็คือบุคลากรแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจน
0: กองประชุมขณะที่นำโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวเพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ6เดือนต้นปีและแผน6เดือนท้ายปีพร้อมทั้งปรึกษาลือในการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลือขอสะดวกและสิ่งท้าทายการประสานงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินไปมีประสิทธิภาพสำเร็จตามกำหนดเวลาและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดนมานี้โดยการเป็นประธานของทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานนางวิไลวรจันทรัตติห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสียดเหลืออยู่ลาวมีระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการ6ปีแต่ปี2025หา2031โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ปี2021หา2025แผนพัฒนา5ปีของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งได้วางเป้าหมายก่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงรางด้านการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและสนามขี้เหยื่อที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของโครงการแมนสอดคล้องกับแผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองพลาสติกปี2024หา2030ซึ่งได้วางเป้าหมายลดพรปริมาณขี้เหยื่อพลาสติกพร้อมทั้งยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยืนยงของนครหลวงจันทน์2021หา2030และแผนพัฒนาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นแต่ละระยะโครงการนี้จะช่วยเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือและมลพิษทั้งเป็นการวางรากฐานด้านพื้นฐานโครงรางคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือระเบียบการมาตรการและการดำเนินงานปรับปรุงการจำกัดสิ่งเสียดเหลือไปสู่การคุ้มครองที่นำใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการติดตามเข้าในการบริการจัดเก็บขี้เหยื่อและการเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองตนเองด้านงบประมาณการเงินของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งเสียดเหลือได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งหมดนี้เพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองของนครหลวงวิ่งจันทร์มีความน่าอยู่มีความสะอาดและสวยงาม
1: เมืองคงเสดโดนแขวงสละวันมีประชาชนจำนวน54บ้าน 13,000 กว่าครอบครัว 12,000 กว่าหลังคาเรือนเนื้อที่การผลิตหลายกว่า 4,600 เฮกตาร์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงและพื้นฐานของรางโดยเฉพาะโรงเรียนเส้นทางจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบและเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันระหว่างวันที่18หา22สิงหาคมนี้ท่านวิไลศิลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองคงเสดโดนให้สัมภาษณ์ว่าภายหลังเกิดสภาพดังกล่าวคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสดโดนก็คือคณะกรรมการต้านภัยพิบัติคันเมืองได้สมทบกับหลายภาคส่วนคือกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอาสาสมัครสาวหนุ่มประชาชนบรรดาเผ่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้ยกย้ายสัตว์สิ่งของที่จำเป็นไปไว้บนปลอดภัยนอกนี้เมืองได้กำหนดจุดประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ทันการพร้อมทั้งการช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นต่าง
3: เมืองปู่ห้องก็ยังได้กำหนดจุดประสานนอกก็มี15จุด15จุดในการประสานงานกันทั้งแต่ว่าจุดใหญ่แท้ๆก็มี2จุดนอกเพื่อเช่าแล้วก็ของประการจุดเพื่อเช่าของประการพร้อมนั้นปู่ห้องก็ยังได้ปรึกษาหารือกันในขณะนั้นมีการประชุมการประกอบส่วนแล้วก็มีการประกอบส่วนโดยความสมัครใจเรื่องของเครื่องบริโภคอุปโภคนั้นเพื่อช่วยเหลือแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเกิดขึ้น แนวนั้นสมัยฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพนี่ก็น้ํานี่ได้ลดลงก็ยังมีบางจุดบางบ่อนก็ยังท่วมอยู่ก็ยังท่วมเขาอยู่หั่นนะสภาพเส้นทางนี่ก็ถึงว่ามีผลกระทบแต่ว่ามันบ่ขาดแต่ว่ามันก็เปียกๆบางจุดจํานวนนึงก็สามารถไปมาได้สะดวกอยู่ก็บ่ทันได้มีปัญหาที่หายแห้งอาจจะเป็นทางขาดบ่อยังต่างๆหั่นบ่ในเวลานี้นี่พวกเฮากําลังเร่งมือในการนําเอาเครื่องบริโภคอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในคณะพักคณะนําพวกเฮานี่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบลงไปเอาเครื่องบริโภคบริอุปโภคนี่ไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนแล้วก็โอ้ลบบ่ให้ประชาชนปรึกษาหารือหับฟังการเสนอของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาได้เฮ็ดแนวนั้นในเวลานี้แล้วก็เร่งมือในการมอบให้คะแนนการลงไปเก็บกําข้อมูลเรื่องของผลกระทบโดยเฉพาะเงินต่อสภาพเส้นทางต่อโรงเรียนบ่ต่อของการสํานักงานของเมืองจํานวนนึงหั่นเนาะว่ามันมีผลเสียหายทําใดคนกระทบใดหรือว่ามันมีผลกระทบแต่ความเสียหายเฮาก็ต้องได้ขัดอันนี้เนาะเขาเป็นการเลี้ยงโดยเฉพาะเงินชัดหรือว่าป้า
1: ท่านวิไลศิลาดวงใจฮู้ตื่มว่าปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสโดนยังได้กําหนดเอาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้คณะนําของเมืองจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือกันให้หลายขึ้นเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนมีความสะดวกสบายหลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดากําลังที่ยกย้ายประชาชนเซนกําลังของตาแสงบ้านกําลังของเมืองและส่งกําลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลเพื่อให้ทันกับสภาพการที่เกิดขึ้น
0: แขวงอุดมไซกำหนดเอา4ทายเฮงดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศคือทายเฮงด้านกสิกรรมการบริการการท่องเที่ยวบริการขนส่งสาธารณะโลจิสติกและด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งพลังงานท่านนางจันทราไซบุญเฮืองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าเนื่องจากแขวงมีเส้นทางรถไฟลาวจีนผ่านและเส้นทาง 2E2W เสื่อมต่อทางรถไฟพร้อมทั้งมีเส้นทางด่วนแต่อุดมไซหาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้านอกจากนี้ยังจะสุ่มไซสร้างเงื่อนไขในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านโลจิสติกอยู่เมืองไซถ้าโครงการนี้สำเร็จจะเฮ็ดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอยู่แขวงอุดมไซนับมือนับเพิ่มขึ้น
4: เนาะตัวนี้ถือว่าอุดมไซของพวกเฮานี่ก็มีน่ะท่าแฮงก็คือมีทางรถไฟผ่านแล้วก็ทาง 2E2W แล้วก็จะมีทางด่วนเนาะที่เขาจะมาผ่านในอนาใกล้ๆนี้ซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ได้มีการน่ะสร้างเงื่อนไขในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดในด้านโลจิสติกคือจะมีการสร้างเอิ้นว่าโลจิสติกอยู่แขวงอุดมไซของเฮาอยู่เมืองไซตัวนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่นอนใน9โครงการของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าหรือว่าโดยสารให้มันสะดวกสบายพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง
0: ท่านนางจันทราไซบุญเฮืองให้ฮู้ตื่มว่าท่าแฮงด้านกสิกรรมเป็นแขนงการที่มีความสําคัญของแขวงอุดมไซเนื่องจากแขวงอุดมไซอุดมสมบูรณ์ไปด้วยที่ดินป่าไม้แหล่งน้ําอากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และมีเนื้อที่ทําการผลิตที่เป็นปัจจัยเอื้ออํานวยต่อการผลิตกสิกรรมที่สะอาดที่ยังมีทาแหงบ่งซ่อนเพื่อสุ่มใส่สุกโยผลิตตามมาตรฐานกสิกรรมสะอาดผลิตเสบียงอาหารเป็นสินค้าเพื่อสนองการสุ่มใส่ภายในสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและส่งออกคือสาลีแข็งอย่างพารามันต้นข้าวพืชผักมักถั่วหัวป่าและหมูในระหว่างวันที่18หาวันที่21สิงหาคมนี้เนื่องจากสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันบวกกับน้ําเซซังซอยและน้ําเซบังเหียงเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าเฮ็ดให้มีน้ําไหลเข้าเฮือนถนนหนทางไห่นาหัวสวนของประชาชนในขีดพื้นที่ต่ําโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามแคมเซซังซอยและเซบังเหียงได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนําขันเมืองสนับบุรีองค์การปกครองตาเสงองค์การปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้หีบฮ้อนลงติดตามสภาพการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ประสานงานสมทบกับกำลังอาสาสมัครสาวหนุ่มตะลุ่มบอลป้องกันชาติป้องกันความสงบและห้องการอ้อมข้างเมืองนำกำลังลงช่วยเหลือประชาชนในการยกย้ายเครื่องของพาหนะวัตถุและสัตว์เลี้ยงไปอยู่บ่อนปลอดภัยอย่างว่องไวและได้จัดตั้งกำลังพลพาหนะเพื่อติดตามสภาพการระดับน้ำขึ้นอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้แจ้งการไปยังประชาชนภายในบ้านที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่เสี่ยง จงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและยกย้ายเครื่องของพาหนะสัตว์เลี้ยงต่างๆของตนไปไว้บนปลอดภัยและเกี่ยมหับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้เพื่อบ่ให้ได้รับผลเสียหายหลายปัจจุบันในทั่วเมืองสุนบุรีแขวงสวรรณเขตมี5บ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมคือบ้านทาคำเลื่อมกองปทุมวันบ้านดอนยาโนงบ้านโคกหัวสร้างและบ้านเมืองโฮงรวมมี507หลังคามี602ครอบครัวมีพลเมือง 2,900 กว่าคนหญิง 1,200 กว่าคนต่อไปซื้นทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อมานี่ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซได้จัดพิธีพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงอุดมไซนำโดยสหายนางคำมันแก้วบุญวันกรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติห้องประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซผู้ประจำการและคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายนางตื่นที่แก่กรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงหลายเจ้าพร้อมด้วยคณะ
5: การพบปะเพื่อสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์การเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนทั้งสองแขวงโดยเฉพาะเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสองฝ่ายได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือและเสนอทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติกฎหมายเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมกสิกรรมสีเขียวพลังงานแสงตาเวนเวียกงานกวดกาและการติดตามการจะตั้งปฏิบัติมติของพรรคและกฎหมายนอกนี้ยังได้ทบทวนคืนการร่วมมือในระยะผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามเว้ารวมเว้าเฉพาะแขวงอุดมไซและแขวงไรเจ้าให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: กองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซครั้งที่5สมัยที่4ได้ไขขึ้นเมื่อประดุลมานี้อยู่ห้องประชุมใหญ่ของห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสหายไก่สอนจันทร์สินากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในวาระของประชุมสหายซอยมณีจันทร์เน่งเปาห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ให้เกียรติขึ้นผ่านห่างบทสรุปที่ราคาการสีนำพาฮอบด้านของคณะบริหารงานพรรคเมือง6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีครั้งที่5สมัยที่4และหน้าเวียกจุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติคือเวียกงานการเมืองนุกิจได้สืบต่อสุ่มใส่ศึกษาโฮมการเมืองนุกิจเป็นปัญหาสำคัญเพื่อสร้างทัศนะหลักมันด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้สมาชิกพรรคพนักงานทหารตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเพื่อกำเน้นแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐบางออกเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวลาดตะเวนตามจุดล่อแหลมพร้อมทั้งป้องกันเวียนยามวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของพรรคการลงทุนของรัฐขั้นเมืองคุ้มครองมี19โครงการมีมูลค่าทั้งหมด337มูลค่าปฏิบัติในปี5ตือกว่าเกียบในนั้นมีเสนอโครงการใหม่1โครงการมูลค่า3ตือกว่าเกียบปฏิบัติได้90ล้านเกียบทื่นจัดสรรภูมิลำเนา1โครงการมูลค่า1ตือกว่าเกียบด้านเลยครับทั้งหมดปฏิบัติได้6เดือน1ตือกว่าเกียบเท่ากับ52ส่วนหอยจากนั้นประธานสหายในคณะพรรคเมืองก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเสนอรายงานแลกเปลี่ยนคำพิจารณาในโครงเขตเวียกงานของตนรับผิดชอบอย่างกงไปกงมาพร้อมทั้งเจาะเจมและชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อสอกหาวิธีแก้ไขเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสื่อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
7: พันยากรอากาศประจำวันที่26สิงหาคม2026เวลา 18:00 น 7:00 นห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงน้ำท่วมยิงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรกษัตริย์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20-30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23-31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-30องศาสำหรับแขวงไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20-18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16-22องศาลัดดากองเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานเมื่อบุดนมานี้รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีรถเมล์ไฟฟ้าแลนให้บริการทั่วเมืองอย่างหน่อย 1,047 คันภายในปี2030เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศปัจจุบันนครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่ประมาณ500คันและระบุว่ารถเมล์ไฟฟ้าในอนาคตจะรวมถึงรถเมล์พลังงานไฮโดรเจนและรถเมล์ผสมไฮบริดเติมอีกอินโดนีเซียตั้งเป้าลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วลง30ส่วนห้อยในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนแก้วสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยเฉพาะแขนงการขนส่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากความเอาส่วนแบ่งการปล่อยแก๊สเรือนแก้วโดยกงของตัวเมืองสูงถึง52ส่วนห้อยของทั้งหมดนอกจากนี้อินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ได้55ส่วนห้อยในปี2045โดยผ่านการขยายเครือข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนและดำเนินมาตรการลดพรการใช้พาหนะส่วนบุคคล
0: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลขององค์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีให้ฮู้ว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 2,900,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า20ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมานักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหลายกว่าหมู่ในเดือนกรกฎาคมผ่านมามีถึง 770,000 กว่าคนรองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นประมาณ 330,000 คนสาธารณรัฐเกาหลีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 12,800,000 คนนับตั้งแต่เดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นหลายกว่า21ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาปัจจุบันทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ22,000,000-23,000,000คนในปีนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมะวงไซและไพมณีธรรมวงศาอัน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาสนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง เวลา 19:30 น. หาซาวโม

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆ ทานมาพอๆกันในรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากออกอากาศทางได้ฟังเวลา 19:35 น.ทางระบบ AM และ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเฮาท่านสามารถติดตามรับฟังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการผลิตกสิกรรมของสาวกสิกรพวกเขาบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบเขตประเทศมานำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นประจำสาวกสิกรพวกเขาระยะนี้ก็เป็นซุ่มใส่การบริบาลหักซ่าข้าวนาปีและพืชฤดูฝนบางเขตบางบอนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภายหลังน้ำบกแห้งแล้วต้องได้ฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตขึ้นใหม่จะปลูกเข้าหรือว่าปลูกพืชอื่นทดแทนอันนี้ต้องได้เบิ่งเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละบ้านแต่ละท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่การผลิตนั้นอันนี้ต้องบอกให้เป่าวางนั่นแหละท่านผู้ฟังผลิตลายกลุ่มจุกลุ่มกินแล้วผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ตามแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขายามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรพาในครอบเขตประเทศเฮ็ดแนวใดให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเทื่อละก้าวต้องได้ซุ่มใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมนี่แหละให้ลายขึ้นกว่าเก่าก็คือดังที่พวกเฮาฮู้นั่นแหละเนาะท่านผู้ฟังเว้าเรื่องของการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี้พรรครัฐพวกเฮาก็ได้ถือเอาเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นท่านทางภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาชนบทและหลุดพ้นความทุกข์ยากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีการจัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือและเอกภาพบรรดาห่างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่แหละรายละเอียดจะลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อน
1: เรียกงานสามสร้างคือเส้นทางความศรีวิไล
2: สร้างความมั่นคงให้แก่รัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองโดยกฎหมายเพิ่มนิติกรรมในการปกครองและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสืบต่อปฏิบัติทิศนำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนา
1: เรียกงานสามสร้างคือเส้นทางเล่าเมืองสีทุกเผ่าชนร่วมสร้าง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กังมุ้งก็บ่กังให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ได้ฟังเพลงจักครั้งรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พอเขามาฟังเนาะเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติท่านผู้ฟังดังนั้นพวกเขาทุกคนต้องมีส่วนร่วมนำกันเพื่อเฮ็ดสำเร็จเวียกงานนี้เมื่อวันจันทร์ผ่านมาวันที่24สิงหาท่านผู้ฟังกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมคนกว่าปรึกษาหารือและเอกภาพบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการกาเกียมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นนะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกิแก้วสิ่งนาวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและจุดประสงค์ในการจัดกองประชุมครั้งนี้หั่นก็เพื่อเล็งใส่การจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมของสภาแห่งชาติสบับเลขที่34สพส.ลงวันที่10กรกฎาคม2026ว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามระดับคาดหมายและก็ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกจุดซุ่มที่ได้กำหนดอยู่ในวาระแห่งชาติในกองประชุมครั้งนี้ท่านท่านบงสวรรค์บงไกซอนห้องหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต่างหน้าให้กองเลขาคณะสวยเวียกขั้นสุนกลางได้รายงานเกี่ยวกับสภาพรวมของการกระเกี่ยมห่างแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาติและห่างมติรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยได้ยกให้เห็นสภาพรวมนะของการกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อว่าเป็นเครื่องมือและก็เป็นบนอิงที่สำคัญอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมกันนี้ท่านกองประชุมก็อย่างไรพร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและเปลี่ยนคำคิดคำเห็นสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อจัดตั้งปฏิบัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอยู่ขั้นสุดกลางเพื่อว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเพื่อเหตุให้การกะเกียมเวียกงานนี้ท่านได้หับพ้นสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งเป็นการยั่งยืนและก็หับประกันต่อเนื้อในที่สำคัญของห่างแผนปฏิบัติงานวาระแห่งชาตินี้ที่ว่าเพิ่นได้กำหนดออกเป็นแผนงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่เพิ่นจะได้มีการสร้างรวมเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นครอบครัวบ้านเมืองทุกยากเทวาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติวาระแห่งชาติผลของกองประชุมครั้งนี้ท่านจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่รัฐบาลนำไปผ่านกองประชุมสมัยสมานเทือกที่ซ่องของสภาแห่งชาติอยู่ในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังและเพิ่นก็จะได้มีการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดซุ่มอยู่ในต้นปี2027บนพื้นฐานการรับรองโดยกองประชุมสมัยสมานเทือกที่

0: ในทุกๆด้านนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะเพื่อเฮ็ดให้การดำรงชีวิตมีความศิวิไลตอนนี้พวกเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงมาฟังหางเพนปฏิบัติงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในระยะปี2027ถึงปี2030ที่เพิ่นได้มีการหางเอาไว้นั้นเบื้องต้นมีอันใดแดนะท่านผู้ฟังฟังเพลงแล้วจึงมาฟัง
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหมนี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกดปล่อยย
2: ้อนบุญคุณของพระคณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมาเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับทางแผนปฏิบัติงานแห่งศาสตร์ประโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในระยะปี2027 2030ที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะเพิ่นได้ห่างเอาไว้นั้นก็คือทิศทางรวมหั้นการจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ประโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นกันหั่นยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปสู่การปฏิบัติตัวจริงโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขความทุกข์ยากอย่างยืนยงภายในปี2030หั้นรัฐบาลเพิ่นจะสู้สุนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวอยู่ในจำนวนครอบครัวทุกข์ยากที่ว่าอย่างเรือจำนวน 189,000 กว่าครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลง14กว่าส่วน100อย่างเหลือ1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านในจำนวนบ้านทุกข์ยากที่ว่าอย่างเหลือจำนวน 2,100 กว่าบ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองอยู่ในจำนวนเมืองทุกข์ยากที่อย่างเหลือจำนวน66เมืองอยู่ในนี้ท่านจะสร้างบ้านจุดซุ่มตัวแบบอยู่ในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้อย่างน้อยกว่าแห่งละ455บ้านโดยการซุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้หับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและก็ยืนยงจัดภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรเทาลดทอนการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นหักทานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าตนเองในการพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเหตุให้หากท่านมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็เป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนหลักพวกเฮานี่แหละท่านผู้ฟังคนกล้วยและก็บัญญัติแยงการลงทุนเข้าใจการพัฒนาอยู่ชนบทเนาะจากแรงทุนต่างๆว่าทางภายในและต่างประเทศบ่เอ่ยอิงใส่แต่ว่างบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อว่าให้มีทุนห่อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้ลายขึ้นและมีจุดซุ้มนั่นก็คือการสร้างและก็ปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในนี้ท่านเพิ่นก็มีจุดประสงค์คักแน่นะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเพื่อสร้างเครื่องมือที่ว่าให้มีประสิทธิผลสูงให้รัฐบาลอยู่ในการพันกระยายการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดคาดหมายอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แล้วก็สร้างกลไกกันประสานงานการร่วมมือที่ว่ากลมเกี่ยวระวังคะแนนการอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นบรรดาภาคส่วนธุรกิจสังคมและก็คู่ร่วมพัฒนาให้เป็นระบบมีจุดซุ่มพัฒนาอันเดียวกันสร้างกลไกอยู่ในการระดมทุนและการคุ้มครองนำใช้งบประมาณ หรือว่างบประมาณรัฐถึงสวยเรือทางด้านการพัฒนานี่แหละแรงถึงพัฒนาท้องถิ่นและก็พัฒนาสังคมที่ว่าได้รับจากโครงการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานนี้อย่างมีประสิทธิผลสูงและก็โปร่งใสอีกสร้างระบบติดตามกวดกาประเมินผลที่ว่ามีประสิทธิภาพที่สามารถวัดแทกความคืบหน้าและก็ผลสำเร็จได้อย่างจะแจ้งทางหับประกันให้บรรลุตามขาดหมายที่ได้กำหนดไว้นะอันนี้คือทิศทางรวมและก็จุดประสงค์ของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติส่วนแผนงานโครงการกิจกรรมจัดตั้งปฏิบัติอยู่5เวียกจุดซุ่มท่านผู้ฟังเอาไว้มื้อหน้าทางรายการจะนำเสนอท่านได้รับฟังตื่มอีกเพราะว่ามื้อนี้เวลาในรายการยังบ่ล่ายแล้วจะให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่139ออกครั้งวันที่26เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องมาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการผู้พ้องการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกดการความพร้อมอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาวอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาวอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้อมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการทายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและหาฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เว้งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งลำนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตันในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่ในตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรางสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสียงหายในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับคันดานอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาเงินบ้านตะพกในบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะหกหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการของคณะกรรมการจัดการที่เป็นการดูแลควบคุมงานเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเงินทำสร้างความของคณะกรรมการที่จะเป็นการดำเนินที่เงินในห้องตลาดขึ้นอยู่สรุปกันนั้นธนาคารที่คุณประกันประกอบการเป็นการคนหรือด้านในจัดการเป็นการคนที่มีการทำงานที่ต้องการที่จะทำ
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกลหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุ จุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมก่อนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการมานะต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านโทกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิปต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลห่วยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามภาพชมและหากฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์วิจารณ์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เหมือนกันในการหาของรางวัลหอยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบอดจีขาดเปื้อนหรือห้อยความแปลงใดๆท่านจึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อขยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บรรทองหาบทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานตะพกเนื้อบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่139ออกข้างวันที่26เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข775523 775523เลข5ตัวได้แก่หมายเลข75523 75523เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5523 5523เลข3ตัวได้แก่หมายเลข523 523เลข2ตัวได้แก่หมายเลข23 23และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาดขับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาดได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ75ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ75แม่นนำไส้ในบานทั้งหมด45ในบานเดี๋ยวจะเสียงออกหาในบานมากเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหากขับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข23หมายเลข23สลากพัฒนาหากขับ45ซื่อดึงเก่งสมรรถ

0: หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลตามชุด1ตู้กี่ถ้ามีรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5ล้าน2แสน63พัน158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลหวย ขออภัยผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ยังห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่139ออกข้างวันที่26เดือนสิงหาปี2026หลังวันเลข6โตได้แก่หมายเลข775523 775523เลข5โตได้แก่หมายเลข75523 75523เลข4โตได้แก่หมายเลข5523 5523เลข3โตได้แก่หมายเลข523 523เลข2โตได้แก่หมายเลข23 23เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข23หมายเลข31หมายเลข36หมายเลข3หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งห่วยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดได้นะ

0: ท่านที่เคารพคิดว่าคงจะมีจำนวนบ่หลายดอกที่คนบ่ฮู้จักดอกกุหลาบถ้าบ่ฮู้ก็สิเว้าสู่ฟังว่าดอกกุหลาบมันเป็นดอกไม้แบบใดความจริงแล้วดอกกุหลาบมันเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่หลายภาคส่วนของโลกบ่ว่าจะเป็นอยู่ในอาซีเอโรปแอฟริกาเหนือแล้วก็ดอกกุหลาบนี้เป็นสัญญาลักษณ์แห่งความรักของสากลแต่ว่าความหมายของมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสีสันของดอกกุหลาบและจำนวนของดอกกุหลาบที่คนเฮามอบให้กันนั่นได้
1: ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของความรักอันลึกซึ้งความหลงใหลและความโรแมนติกเป็นการบอกรักที่ซื่อตรงและจริงจังดอกกุหลาบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความจริงใจความนับถือและการเริ่มต้นใหม่มักใช้ในงานแต่งดอกเพื่อแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ดอกกุหลาบสีชมพูแสดงถึงความอ่อนโยนความซื่นสมและความรู้สึกขอบใจดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนหมายถึงความอ่อนหวานความสุภาพและความสมเสยแต่ถ้าเป็นสีชมพูเข้มหมายถึงความขอบใจอย่างลึกซึ้งดอกกุหลาบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความสุขและความเบิกบานมวลซื่นเหมาะสำหรับการมอบให้หมู่เพื่อนเพื่อแสดงความยินดีหรือให้กำลังใจดอกกุหลาบสีส้มหมายถึงความกระตือรือร้นความปรารถนาและความตื่นเต้นเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่แห่งกล้าและมีชีวิตชีวาดอกกุหลาบสีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสน่ห์มนต์ขลังและความหักแหกภพแสดงถึงความรู้สึกที่พิเศษและมหัศจรรย์
0: นอกนี้แล้วความหมายตามจำนวนของดอกกุหลาบนั้นก็มีการนิยมให้กันในวัยของหนุ่มสาวเช่นว่า1ดอกก็หมายถึงความรักแหกภพหรือว่ารักเจ้าเพียง1เดียว3ดอกก็หมายถึงการบอกรักแบบง่ายๆว่าข่อยรักเจ้า12ดอกหรือว่า1โหลนี่ก็หมายถึงเป็นการขอความรักที่สุดแสนจะโรแมนติกหมายความว่าหักคอยได้บ่จังซี่24ดอกก็หมายถึงคอยคิดฮอดเจ้าตลอด24ชั่วโมง99ดอกก็หมายถึงคอยหักเจ้าตลอดไปและ108ดอกหมายถึงเจ้าพร้อมที่จะแต่งงานกับคอยบ่ดังนี้เป็นต้นสรุปแล้วดอกกุหลาบบ่เพียงแต่เป็นพืชชนิดนึงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นภาษาของหัวใจที่งดงามมันสามารถสื่อสารความรู้สึกที่ลึกซึ้งได้โดยบ่ต้องใช้คำเว้าใดๆแทนความงามของดอกกุหลาบความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นก็ล้วนแต่เฮ็ดให้มันสมกับตำแหน่งราชินีแห่งดอกไม้อย่างแท้จริงแล้วท่านฮู้บ่ว่ากุหลาบสีทองนั้นหมายความว่าแนวใดมีอยู่ไสในประเทศลาวอยากจะฮู้ติดตามฟังรายการของพวกเขาต่อไปนี้

่านที่เคารพแขวงบ่อลีคำไสเป็นประตูสู่ลาวเหนือและใต้ทั้งเป็นแขวงที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวเนื่องจากเป็นเมืองท่าดันทรายแดนติดกับ2ประเทศคือลาวไทยซึ่งเมื่อบ่ดลมานี่ก็มีการเปิดนำไส้ขัวคำน้ำของระหว่างเมืองปากสั้นกับอำเภอบึงการแห่งราชอาณาจักรไทยยิ่งเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันยิ่งสะดวกสบายหลายขึ้นท่านที่เคารพลักษณะภูมิสันฐานของเมืองปากสั้นนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงสันอยู่ทิศตะวันออกและพื้นที่ห้าเพียงตามแคมแม่น้ำของในนี่มีแม่น้ำสายหนึ่งที่มีชื่อลีสาเอื้อนว่าน้ำสันยามหน้าแล้งน้ำใสสะอาดสีเขียวไหลมาบรรจบกับน้ำของที่มีสีขุ่นเหตุให้เกิดจุดชมวิวน้ำสองสีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสื่อดังของแขวงบ่อลีคำไสก็คือเมืองปากสั้นเมืองสองน้ำแห่งเมืองปากสั้นเมืองนี้ถึงจะบ่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในตัวเมืองแต่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการคมนาคมเป็นเมืองที่บ่ใหญ่แต่เป็นเมืองที่ตั้งของสำนักปกครองแขวงบ่อลีคำไสสามารถเดินทางต่อไปหาเมืองทาแขกหรือเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้แขวงบ่อลีคำไสเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์จากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มัก

งามโสภาไม่เกศสนาคาแพงแรงพลังงานไฟฟ้ามีทุ่งนากว้างไกลไวพระบาทโพนสันผาเมืองงามสง่าคนลือสาก้าวเอิ้นแดนกุหลาบปากสัน่น

ท่านผู้ฟังที่รักแพงมื้อนี้เฮาได้นําพาท่านตามรอยเพลงดังในอดีตนั่นก็คือเพลงกุหลาบปากสันซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากกว่าครึ่งศตวรรษและมาฮอดตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากผู้ฟังอย่างหลวงหลาย

เพลงกุหลาบปากสันเป็นผลงานการประพันธ์ของสุรีวัฒน์รัตนสวรรค์เป็นเพลงที่คนลาวเฮาได้ฮู้จักและมักฟังมาแต่ดนๆระหว่างปีค.ศ. 1965ซึ่งตอนนั้นได้เริ่มมีการแข่งขันเสียงเพลงตามการบอกเล่าของผู้อาวุโสที่เคยเป็นพนักงานวิทยุกระจายเสียงพระราชอาณาจักรลาวก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านหนึ่งเพิ่นว่าการเสียงเพลงแม่นเริ่มเป็นกระบวนมาแต่ปี1957ซึ่งมีวงดนตรีหลายวงในนครหลวงเวียงจันทน์เพลงกุหลาบปากสันนี่เป็นเพลงหนึ่งที่วงดนตรีหนุ่มสีไข่นำมาฮ้องซึ่งเวลานั้นแม่นทานสันติพิมพ์สุวรรณต่อมาเพิ่นได้หับนามมยศเป็นนักศิลปินแห่งชาติได้นำเอาเพลงนี้เข้าแข่งขันและปรากฏว่าเพลงนี้ได้หับรางวัลที่1ตอนทำอิฐการเสพการห้องเพลงกุหลาบปากสันเป็นจังหวะสโลแต่ปัจจุบันมีนักดนตรีนักห้องนำไปประยุกต์ได้หลายจังหวะตามค่านิยมของคนปัจจุบัน

0: ท่านที่เคารพเมื่อเฮาฟังเพลงนี้แล้วสามารถสํานึกภาพได้ถึงความสวยงามของธรรมชาติโดยเฉพาะสายน้ําสันที่ใสไหลเย็นส่องเห็นหมู่ป่าความอุดมสมบูรณ์ของปูป่าในน้ําสันโดยธรรมชาตินั้นซึ่งผู้ดําเนินรายการเองก็เคยไปสัมผัสครั้งทวิตประมาณ30ปีก่อนนี้น้ําสันยังอุดมสมบูรณ์และมีป่าย่างหลวงหลายซ้ําสิกินปูซ้ําสิกินป่าข้างหม้อไว้ป่าเต้นใส่เองพุ่นล่ะว่าเนื้อในสําคัญของเพลงนี้ได้เว้าถึงความงามของผู้สาวปากสันโดยนักประพันธ์เพลงได้นําเอาดอกไม้ชนิดนึงมาเปรียบเทียบว่าสาวปากสันนั้นมีความสวยงามดังดวงดอกกุหลาบและกุหลาบนั้นก็บ่ได้แม่นกุหลาบธรรมดาแต่เป็นกุหลาบที่มีสีทองที่เป็นสายพันธุ์ที่มีความสวยงามหลายและก็บ่แม่นสายพันธุ์ที่จะพบเห็นได้ทั่วๆไป
1: ขณะนี้ท่านกําลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอเพลงดังในอดีตที่เป็นอมตะคือเพลงกุหลาบปากสันเป็นเพลงดังที่มีความเป็นมาหลาย10ปีเพลงนี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี1965โดยสุริวัฒน์รัตนสวรรค์เป็นผู้ประพันธ์และนักร้องต้นฉบับกเมนสันติพิมพ์สุวรรณเพลงนี้มีทำนองที่งดงามและเนื้อห้องที่เต็มไปด้วยความรักต่อประวัติศาสตร์และความงามของเมืองปากสันเนื้อในของเพลงจะบรรยายถึงความงามของดอกฟ้าสาวงามธรรมชาติอ้อมรอบเมืองปากสันเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความรักของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวชาวเมืองปากสันเนื้อเพลงได้เปรียบเทียบความงามของหญิงสาวเหล่านั้นว่าสวยงามคือกับดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่เมืองปากสันเพลงนี้เนื้อในของเพลงได้แสดงถึงความคิดฮอดความหวังและความฝันของสาวหนุ่มที่อยากจะได้เคียงคู่กับสาวงามคนนั้นคือสาวเมืองปากสันเมืองที่มีดอกกุหลาบสีทองซึ่งเป็นที่ไฟป่องของหนุ่มๆทุกคน
1: กุหลาบปากสันแม่นหนึ่งในบทเพลงลาวที่เป็นอมตะและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดบ่เฉพาะแต่ในลาวเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอยู่ประเทศไทยและในกลุ่มคนที่ฟังเพลงลูกทงน้ำอีกเพราะมีครูเพลงชาวไทยชื่อดังคนหนึ่งคือทานสุรินทร์ภาคสิริได้นำเพลงนี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยเพลงกุหลาบปากสันก็ดังเป็นป่านฟ้าห้องก้องกังวานกุหลาบปากสันได้กลายเป็นเพลงสองฝั่งของความสำเร็จของเพลงนี้เฮ็ดให้กุหลาบปากสันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมดนตรีระหว่างลาวและไทยกลายเป็นบทเพลงที่คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำของฮู้จักฮ้องได้และมีความผูกพันร่วมกันเพลงกุหลาบปากสันได้ถูกนำไปฮ้องโดยศิลปินทั้งลาวและไทยจำนวนนับบ่ถ้วนอยู่ฝั่งไทยก็มีไทยธนาไพพงศธรดาเอ็นโดฟินในเวอร์ซันร็อกก็มีความโด่งดังหลายติงหน่อยพ้อยไพลินเมยูนาและอื่นๆนอกนี้ยังมีนักห้องรุ่นใหม่หลายคนก็ได้นำมาขับห้องคืนเพื่อสืบสานบทเพลงอันทรงคุ้นคานี้ไว้สรุปแล้วกุหลาบปากสันบ่แม่นเพียงแต่เพลงดังแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เสื่อมใส่สัมพันธ์ของคนสองฝั่งของไว้น้ำกันอย่างเหนียวแน่น

ท่านที่ฮับแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางท่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกๆท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ปัจจุบันการพบพันธมือสากลของแขนงการสื่อมวลชนได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำดินอยู่แขวงเซียงขวงกัมพูชีเร่งขยายเวลายกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: และยาผ่านมาก็คือปัจจุบันการพบพันธ์หัวมือสากลของแขนงการสื่อมวลชนและแถลงข่าวได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้การพบพันธ์แบบพิเศษและการทำมือหอบด้านกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฉพาะต้นปีนี้คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจหัวมือเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนกับกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬาของเวียดนามในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2026-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมณีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่านอกจากพัวพันหัวมือกับเวียดนามแล้วการหัวมือกับจีนได้พัวพันหัวมืออย่างแน่นแฟ้นภายใต้ขอบหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางโดยเฉพาะการหัวมือด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้สื่อมวลชนลาวได้เสื่อมโยมอย่างตั้งหน้าเข้าในขอบการหัวมืออาเซียนองค์การสหประชาชาติและกลุ่มหวมพัฒนาอื่นๆเพื่อยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลโดยการนำเสนอข่าวสารที่โปร่งใสส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: การพบกันของมือสากลของแถลงสื่อมวลชนและแถลงข่าวได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะมีเกิดสารหลายขึ้นการพบพันธ์แบบพิเศษและการหัวมือหอบด่านกับสาธารณสังคมยืนย่ำพิเศษในต้นปี2026นี้คณะโฆษณาอุตสาหกรรมภาคก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหัวมือกับเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนกับกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวในการกีฬาสื่อสารเวียดนามการข้อมูลกับสปอร์ตจีนก็มีความแน่นแฟ้นภายใต้ขอบหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางโดยเฉพาะการข้อมูลด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ
1: ์ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าผลสำเร็จการเคลื่อนไหวนำพาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาย้อนได้รับการซี้นำอย่างใกล้ชิดจากการนำผักหลัดทุกขั้นเป็นต้นกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่องพนักงานสมาชิกภาคนักข่าวนักเขียนบรรณาธิการแม้นมีความรู้ความสามารถในการเฮ็ดเวียกสื่อมวลชนในระดับที่แน่นอน
0: ในวันที่24สิงหาคมนี้ท่านวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสนับบังหลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามสถานทูตลาวที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสที่คณะเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามโดยมีท่านนางคำเผาอึ่นทวันเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามพร้อมด้วยคณะและพนักงานสถานทูตให้การต้อนรับท่านคำเผาอึ่นทวันได้รายงานสภาพการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะก็คือเวียกงานการทูตของสถานทูตลาวพิเศษแม่นการเป็นขั้วต่อในการประกอบส่วนเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้ท่านวันไซพองสวรรค์และคณะได้รับทราบในโอกาสนี้ท่านวันไซพองสวรรค์ได้ให้การอบรมและแจ้งสถานทูตรับทราบเกี่ยวกับบางสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปฏิบัติวัฒนธรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ลาวซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลได้วางออกและผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติสุดที่10วัฒนธรรมแห่งชาตินี้ถือเป็นเข็มทิศเนื้องทางอันสำคัญในการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนลดพรความทุกข์ยากอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยืนยงท่านยังได้ซี้นำให้สถานทูตลาวจงสืบต่อเป็นขั้วต่อประสานงานในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามให้ขยายตัวขึ้นไปอย่างบ่ยุดยั้ง
1: คณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้จัดปฐกถาเผยแพร่เสื่อมซึมมนต์เสื้อวันสร้างตั้งในรอสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีวันที่25สิงหาที่นครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติปฐกถาของสหายลาวเป่าซ่งณวงไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องประธานศูนย์กลางในรอสร้างชาติเข้าร่วมรับฟังมิสหายวาลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยบรรดาสหายกรรมการคณะภาคคณะกรมคณะแผนกพร้อมด้วยพนักงานภายในคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเข้าร่วมการปฐกถาครั้งนี้เพื่อเสื่อมซึมซึกเสาหมให้พนักงานภายในคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาครับรู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติพร้อมการเสริมขยายมนต์เสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองนักเน้นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จทุกหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายสหายลาวเป่าซ่งณวงไซได้ยกเห็นการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของในรอบสร้างชาติซึ่งแมนองค์การที่สืบทอดมนต์เสื้ออันสง่างามของแนวลาวอิสระและแนวลาวหักชาติในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของแนวลาวอิสระได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาปี1950ได้รับรองมติสำคัญคือมติว่าด้วยการสร้างรัฐบาลลาวต่อต้านโครงการการเมือง12โคสื่อของประเทศเพลงชาติและกาหมายชาติมติตกลงว่าด้วยการสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระและการนำพาปลุกระดมขบวนการต่อสู่ต้านพวกลาวเมืองคืนอย่างดุเดือดและสามารถญาติได้ไซสนะในปี1954หลังจากนั้นปี1956ได้เปลี่ยนชื่อแนวลาวอิสระมาเป็นแนวลาวหักชาติเพื่อสืบโตเป็นคันธงเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าห่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มิถะเอียงหักชาติได้ขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพและประชาชน3ชาติอินโดจีนไอ้น้องต่อสู้ต้านจักรพรรดิลาเมืองขึ้นและภารกิจอื่นๆซึ่งได้รับไซสนะแต่น้อยหายใหญ่เป็น99มาและยะปี1979ถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากแนวเล้าหักชาติมาเป็นแนวเล้าสร้างชาติเพื่อแน่ใจเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนศาสนาและเพศไว้นับทางคนเสื้อชาติลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศใต้ห่มธงปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นแล้วเราสั่งซาดได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรชาวกสิกรนักเขียนหูปัญญาชนและสั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นซึกษาอมโฮมประชาชนด้วยการหมุนไส้ลักการอันถูกต้องของพรรคเห็นให้ขบวนการปฏิวัตินับมือเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบ่จุดยั้งนอกนี้แนวเราสั่งซาดยังมีมุนเสื้อที่ปรึกษาแนะนำและเป็นบอนให้ประชาชนได้เพิ่งพาเหตุบทบาทเป็นขั้วโตที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจประชาธิปไตยประชาชน
0: พิธีลงนามสัญญาย่อยโครงการคุ้มครองป่าไม้แบบภูมิทัศน์และปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ในภาคใต้ของลาวมูลค่า61ล้านดอลลาร์ระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมลงนามของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมิซุยุโกะห้องประธานบริหารองค์การมือสากลญี่ปุ่นประจำลาวมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยพนักงาน2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นว่าการลงนามในสัญญาย่อยครั้งนี้เป็นบาดก้าวที่สำคัญในการหั่นโครงการจากระยะการก้าเกียมก้าวเข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบสัญญานี้มีขึ้นหลังจากการลงนามในสัญญากิจกรรมที่ได้รับทุนในเดือนเมษาปี2006และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการเงินในเวลาต่อมาจะช่วยให้สามารถเบิกจ่ายทุนโครงการงวดทำอิฐและอำนวยความสะดวกให้แก่การเริ่มต้นกิจกรรมทั้งในระดับชาติขั้นแขวงและขั้นสุมสนสุมใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยืนยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่และการรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและทั่วถึงของบรรดากลุ่มชนเผ่าและมยิงในการคุ้มครองปกปักรักษาและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยง
3: สำหรับสปป.ลาวก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกข้าพเจ้าแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญเพราะป่าไม้และภูมิทัศน์ธรรมชาติบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของสาแต่ก็ยังติดพันกับการทำมาหากินการดำรงชีวิตของประชาชนลาวดังนั้นการปกปักรักษาป่าไม้และการพัฒนาจึงต้องดำเนินไปเคียงคู่กันเพื่อให้สามารถอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อมกับการสร้างโอกาสด้านอาชีพและรายรับให้แก่ประชาชนซึ่งนี้ก็แม่นหัวใจของการพัฒนาที่ยืนยงความสำเร็จของโครงการจะบ่สามารถวัดแทงได้เพียงแต่จากจำนวนกิจกรรมหรืองบประมาณที่นำใส่แต่ควรสะท้อนออกมาเห็นผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อป่าไม้ต่อชุมชนและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มชนเผ่าแม่ยิ่งและกลุ่มคนที่ต้องการช่วยเหลือให้ได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้นี่แม้นหลักการสำคัญหลายเพราะว่าการอนุรักษ์ป่าไม้จะสามารถบรรลุผลอย่างยิ่งยงใดก็ต่อเมื่อประชาชนและชุมชนได้เป็นภาคส่วนที่สำคัญเข้าร่วมในขบวนการนี้
0: ท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นตื่นมาโครงการนี้จะจัดตั้งปฏิบัติอยู่ห้าแขวงคือสวรรณเขตสระวันจำปาสักเสกองและแขวงอัตตปือโดยมีเป้าหมายรวมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงพร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการจัดตั้งปฏิบัติจะสุ่มใส่การเพิ่มทวีกลไกระดับชาติการปรับปรุงการคุ้มครองป่าไม้และภูมิทัศน์แบบยืนยงเคียงคู่กับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่การรับประกันการบริหารและคุ้มครองโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบุดันมานี้กัมพูเชียพร้อมพิจารณาการขยายเวลามาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่พลเมืองของจีนและยกเว้นวีซ่าให้ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงแห่งอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูแขนงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พร้อมพบกับความยุ่งยากลำบากคณะเฮ็ดเวียกด้านการท่องเที่ยวของกัมพูเชียได้เรียกร้องให้ขยายเวลาของมาตรการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีนในระยะทดลองโดยได้กำหนดไว้ในวันที่15มิถุนาหาวันที่15ตุลา2026ให้ขยายออกไปจนฮอดท้ายปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูเชียจะยื่นขอพิจารณาดังกล่าวต่อทานฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูเชียเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายมาตรการนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการขยายตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวกัมพูเชียเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเติบโตของแขนงการบินปัจจุบันแขนงการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในเสาค้ำสำคัญที่ค้ำสู่เศรษฐกิจกัมพูเชียแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวกัมพูเชียในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนาปีนี้มีจำนวนเพียงแต่ 1,750,000 เถื่อคนลดลงหลายกว่า 47% เมื่อสมเทียบปีต่อปี
0: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวสารสินหัวของทางการจีนเมื่อบ่ดึกวันนี้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและองค์การพัฒนาการสื่อสารสิงคโปร์รายงานว่าได้จัดสรรไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ข้อมูล4แห่งประกอบมี Digital Realty EquinixCapio และ ST Telemedia Global โดยเน้นหับการจัดสรรไฟฟ้าแห่งละ50เมกะวัตต์ภายใต้โครงการเปิดหับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลข้างที่2ปัจจุบันสิงคโปร์พร้อมสุ่มใส่ขยายพื้นฐานโครงรางด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งควบคุมการใช้พลังงานของแขนงการนี้ให้มีความยืนยง บทรายงานระบุว่าสิงคโปร์ได้เริ่มต้นโครงการเปิดรับคำห้องการใช้ไฟฟ้าจากศูนย์ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาปี2015และได้รับคำห้องจากศูนย์ข้อมูลทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศหลายกว่า20รายการโดยศูนย์ข้อมูลทั้ง4แห่งในเบื้องต้นได้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานแบบยืนยงซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำการนำใช้แหล่งพลังงานสีเขียวหลายกว่า50ส่วนห้อยของกำลังการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานขั้นสูงเช่นระบบระบายความร้อนด้วยของแล้วอุปกรณ์ IT ที่ประหยัดพลังงานห้อยส่วนห้อยและผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวของสิงคโปร์อีกด้วยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พยโยสิทธิ์อ่าน

อย่าหลงไหลไฟเพลินำสิ่งผิดกฎหมายอย่าไปขายแนวผิดที่เพิ่นเคยห่วงห้ามเฮาแม่นแนวนำเสื้อคนลาวผู้ดูมันให้ขยันมันสร้างผลได้สิหังมีท่านเอ้ยสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่านพอแต่ฮอดมงรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับบรรดามิตรประจำรายการผู้ที่เพิ่นมักติดตามหับฟังบทกาบกลอนเสียงเพลงหรือว่าติดตามหับฟังบทเล่าเรื่องบทนวนิยายบทข้างหนึ่งในชีวิตเป็นมิตรประจำรายการนี้หวังว่าคงจะหมุนขึ้นมาหับฟังอยู่ในขณะนี้มื้อนี้แม่นจะนำเสนอบทกลอนให้แก่ทานได้หับฟังมีหลายบทจากนักเขียนเพิ่นส่งมาประกอบส่วนมนต์เสริญและก็นำเป็นประกอบด้วยเสียงเพียงห้องผู้ใดที่นอนบ่ทันหลับขอกล่อมอารมณ์ของทานเนาะก่อนทำอีกจากสมคีสุริยศักดิ์ขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้เพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีตลอดไปบทก่อนเสือว่าจมเพื่อคนทุกข์เกิดมาทุกข์อยู่แล้วแนวพ่อแม่เป็นคนยากจนธรรมดาบ่สร้างหาโกงซ้อพ่อแม่บ่ลวงล่อหรือขอทานคนอื่นตื่นแต่ดึกออกบ้านทำงานเลี้ยงครอบครัวคนจนหัวดันดินก้นปิ่นหัวเมาเม่นแต่เสาร์อาทิตย์บ่คิดหาทางเล่นยุ่งหากินหาเลี้ยงตัวเองให้เพียรทำพ่ออิ่มนำปากท้องบ่คองได้ห่างมีพวกผู้ดีเด่นดามผัดมองต่ำคนทุกข์สร้างความสุขวิมานใส่หลังคนทางนั้นใส่ระบบขวงกั้นกันทางและโอกาสย่านคนทุกข์ยัดแงงแสงหน้าลื่นเหลือเบื่อสังคมเหลื่อมล้ำที่มีต่ำมีสูงมีเดฝุ่งคนให้สินธรรมก่อกรรมทำให้ฆ่ากันตายวายวุ่นสุลมุนไปทั่วเมามัวนำแต่ได้แข่งกันให้หั่งมี

บทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์ปิ่นกลอนทำอิฐที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อนให้ซื้อว่าจมเพื่อคนทุกข์คนเฮาเกิดมาทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่กับเป็นคนธรรมดาเป็นคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์บ่ได้ส่อโกงบ่ลวงบ่ล่อคนอื่นเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองแต่ว่ามีความมุ่งมั่นดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าเพื่อว่าไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อนว่าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเนาะชีวิตของคนเฮามันก็เลือกเกิดบ่ได้ในเมื่อเกิดมาแล้วบ่ว่าเฮาจะมีอาชีพแนวใดมีชีวิตแบบใดเฮาก็ต้องสู้เพื่อให้ชีวิตของพวกเฮาอยู่รอดเนาะสิ่งสำคัญบ่ส่อบ่โกงเอาของคนอื่นก็พอแล้วอยู่ในศีลกินในธรรมเพิ่นว่าพอใจในสิ่งที่เฮามีเนาะเอาเฮาฟังก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาวากระป๋อมกาหลังม่านเล็กขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ของท่านทุกประการบทก่อนสื่อว่านำ

อยากให้มันเหือดแห้งหายจากดวงตาห้วยห้องคืนไหลลินลองแล้วตามทางเลิกลบหันผ่านปีนไปนำแหงทวงหลานลินลงควงลินคืนฟ้าสว่างใสเจ้าเอ๋ยคงจะยังยากแท้ทอดทายถอนน้ำที่ปัดแทงสวงเหลึกลื่นเหลืออดได้จิตบอกเตือนตกทิ่มแท่หนีไหลจากก็หากยังห่วงแก้วตาไทยผู้ภาคไปหันแล้วสิบหมื่นเงินคำแก้วกบกายมีเทียมทันท่อกับสายใหญ่หักแม่แพงคอยไกลกายเป็นวิญญาณเหี้ยมเหินหายมีได้สมสกาแล้วตกแก้วใดหอนหูเห็นเจ้าแกนตาแม่เดแม่จะฝ่ายน้ำตาให้หาอุ่นยามนอนแม่จะฝ่ายน้ำตาไหลหาบังอ่อนยามคำแม่จะลงเลาะหิมฝั่ง

เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยบทกราบก่อนที่ผ่านไปหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจและสร้างความมุ่นซื่นให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีเนาะโดยเฉพาะผู้ที่บ่ทันหลับทันนอนและมักฟังกราบก่อนมักฟังเสียงเพลงพวกเขามีให้ทานได้ฟังหลายเสียงเพลงหลายบทก่อนหลายศิลปินมาต้นมาฝากเนาะท่านที่ฟังรายการนี้มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์ในด้านการขีดเขียนบ่ว่าจะเป็นบทกับก่อนบทเรื่องสั้นบทครั้งหนึ่งในชีวิตบทนวนิยายส่งมาห่วมมาประกอบส่วนบุญสืนกับรายการนี้ได้ยินดีต้อนรับเสมอเนาะก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำประกาศว่าไม้แสงมณีมีบทก่อนมาฝากให้กับท่านผู้ฟังขอมอบให้มีรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกและโชคดีทุกประการบทก่อนของเพิ่นชื่อว่าบ่าวหมอลำยังรอหักบ่าวหมอลำมีหักเทศเนี่ยวเน่ในใจห่วงใหญ่เพลงพงพันขินฐานเหนือใต้ดวงใจคิดกุ่นเกลือเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่น้ำพ่อแม่พี่น้องสาวบ้านครูสุคนยามมืดมนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นวันเว้นคืนยังทนบะบ่นบอนไว้ทั้งขิดหวานขอให้แค้นไข้เศร้าสวงต่อผีสางสิ่งให้หายห่างห่างนี้แต่ว่าทางผีอ้ายสายบ่าวหมอพรขอวิ่งวนวานหักห่อหิงเหียงไกลแย้งสาวใดหายหน้าบ่หันมาแลเบิ่งบุญบ่ถึงหม่อมน้องมองล่าค่าบ่มีเต็มที่บ่าวหมอแล้วแนวมีแต่ลำเสือสาวทั้งเดือสิหลอนหักหมักสายคนนี้มีพอเพียงคำเว้าเอาหยังสู่ผู้ห่างพื้นเดบ่มีหวังสิได้นางน้องซื่นสมดอกหนา

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พ้นจากการเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

บาวหมอลำยังรอหักจากบทเขียนของไม้แสงมณีบ่าวหมอลำนี่มีหักแท้หักเดียวใจเดียวมีความห่วงใยมีความจริงใจหักเสื้อเพลงพี่น้องทุกคนแต่เหนือถึงใต้แบบว่ามีหัวใจที่เกื้อกุลจังซาแต่กะว่าสิสมเพิ่นบ่น้อว่าซั่นจึงได้เขียนเป็นบทกลอนมาร่วมกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้บอกว่าขอฝากให้ทุกท่านเด้อว่าซั่นมาหาฟังก่อนต่อไปจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนเสียงฐานนี้เป็นมิตรประจำรายการด้วยดีเสมอมาค่ำคืนนี้ขอมอบก่อนที่จะดังออกไปให้แก่ทุกทานเพื่อเป็นความเบิกบานมื่นซื่นและกล่อมอารมณ์ในยามอิดเมื่อยหรือว่าผู้ที่ยังนอนบ่หลับขอให้ทุกทานมีแต่ความผาสุกและโชคดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่าบ้านนาผาสุกง้อยเถียงนาอุลาสื่นซอยยามส่องสายตายามเฮาแลลงไปทุ่งนายามเศร้าเมฆหมอกยังปกคลุมในนามัวมืดข้าวเดียวแสงแดดโผล่ขึ้นมันพ้นจากเขาสาวนาเฮาซุกหญิงล้นแนมทงสีเหลืองรัศมีเฮืองใสเป่งสีแสงเลื่อมแสงตะเวนเยืองต้องในนาสีเหลืองอ่อน

แหวงเห็นพวกมันเนิดเนิงแหนมแล้วแมนสะอ่อนถึงยามแรงคำคอยถอยต่ำลงแรงแสงตะเวนศิลาหลับเหลี่ยมผูลงแล้วเฮามาพากันคืนคงเฮือนสางเศร้าอยู่เฮายังหาหน่อไม้ปลูกไว้อยู่แคมนานั่นนาหาเฮ็ดปลวกคอมมีอยู่ในโพนดินเก็บหมักอึผักขะแยงอย่านางมาพร้อมหัวสิ่งไข่หมักเผ็ดน้อยแปะเคียงนามีทุกอย่างมีปลาแดกแกง

บทกลอนจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนพร้อมเสียงเพลงผ่านไปเพิ่นให้สื่อก่อนว่าบ้านนาผาสุกเอาชีวิตของชาวนาชาวฮั่วชาวสวนถึงว่าจะงอยอยู่เถียงนาก็โอ้ยสุทีมีความสุขความสุขสื่นซ้อยยามแดดส่องมองไปเห็นข้าวนาก็สุทีภาคภูมิใจในผลปลูกของตัวเองว่าซะเนาะเอาหากว่าผู้ใดที่เคยทำการผลิตหรือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านนอกคอกนาอยู่บ้านนาถึงว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่สุทีดีหลายเนาะอากาศสดกินของธรรมชาติจังซี่ซึ่งไผไผก็แม่นอยากจะไปอยู่อยากใช้ชีวิตซี่ก็มีแต่คนเฮาก็บ่คือกันบางคนก็อยากอยู่ทางในเมืองบ่อนที่มีแสงสีบ่อนที่เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลจะอยู่บ้านนาก็มีความสุขได้คือกันเนาะเอาขอบใจบรรดาเพิ่นมิตรรายการทุกๆทานและพิเศษก็แม่นเจ้าของบทกลอนเพิ่นแสงประเสริฐสุวรรณดอนมาฟังบทกลอนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าคนมีก้องลูกนาคาค่ำคืนนี้มีบทกลอนมาฝากแก่ทุกๆ ทานขอมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีเด้อว่าซั่นก่อนซื่อว่าโมทนาหะสายตาแตะขอบฟ้าเฮืองหุ่งหองแสงไผ่หนอคุณแปลงตกแต่งมามีไว้แสงสิวใสคือแก้วแววมณีล่ำคาวันเวลาล่วงเข้าบุบผ่าหอมอูดเอาก่อไก่ก้านล่นเหลืองขิดต่าวเตื้องต่อข้างข้าวเมืองเฮียนจกสองเฮาไปหาหนบทั่วเวียงจันแจ้งไปขายแหงหลายมือสมัครเรียกงานง่ายบอนหัวหน้าวอนกล่าวไว้ว่าหับได้ตั้งแต่ยิงสองเฮาหลิงลำแล้วห้องแถวเศร้าหลายเดือนเหมือนเฮามีหนทางแคบคุมคาเว้นกลางเวียนมาถูพื้นกลางคืนมาต้อยต่ำยกจอกจานล่างถ้วยซ้ำอาศัยส้นเพื่อเงินเสียงหัวใจออดเอิ้นแอวไปพักโฮงงานบ่ลำคาญนำมงเรื่องโปและปลายจำไอ้ก็เห็นนำด้วยดอมดีถูกอย่างหวังให้นงนาดนองสบายเบื้องบนนอนเจ็ดเดือนอายก้าวหน้าเลยว่าสิมาขอจอดหน้าหอหงงานเกี่ยมการสลองไว้สาวหงงานของอายหนีไปนอนห้องใหญ่หัวหน้าพึ่นด่วนง่ายไปนอนห้องห่วมสวรรค์นายเดคนจนๆอย่างอายได้แต่โมทนาข้วนหัวใจแขนขามันลอยลาเลยท้อขอแต่นงนางน้องสบายดีดอมเก่าลืมสาเรื่องโศกเศร้าลืมหดเหงาบักอายที่เคยได้กอดนอนพุนา

อาโมทนาหักเป็นบทเขียนของผู้ที่เพิ่นใส่นำประกาศว่าคนมีกองลูกนาคานำมาให้เพื่อนมีรายการได้หับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องคิดว่าก็คงจะสร้างความสุขความมุ่นซื่นให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีมาฮอดนี้เวลาทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนมาถึงเวลานี้อวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

ทุกความสำเร็จเริ่มจากการลงมือเฮ็ดและทุกความผิดพลาดล้วนแต่เป็นบทเรียนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับคำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานหรือท่านกำลังเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือเวียกไปงานก็ตามเนาะหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านขอให้คำคืนนี้และเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆจากรายการลาตีเสียงเพลงในมื้อนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเสื่อว่าหลายคนเนาะให้ความสำคัญกับการเฮ็ดเวียกบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแลงหรือว่าหา5โมงแลงหรือบางคนอาจจะเริ่มเวียก5โมงแลงหาตอนดึกพอหรือว่าเริ่มจากตอนดึกแบบนี้หาค่อนแจ้งท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนวใดก็ดีก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการรักษาสุขภาพร่างกายพอเพิ่นว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเฮาก่อนที่จะก่อนที่เฮาจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นใดเฮ็ดในสิ่งที่เฮามากนี่คันว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮาปล่อยปะละเลยไปเฮ็ดเวียกหลายเกินไปคุมเวียกนักเกินไปเนาะสุดท้ายมาห่างกายสุดโสมอาจจะบ่มีแห่งในมือต่อไปที่เฮาจะไปเฮ็ดเวียกในสิ่งที่เฮามักได้ฉะนั้นเริ่มจากมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่นว่าการนอนนี่ก็อย่างน้อยนี่แม่น7ถึง8ชั่วโมงหรือว่า9ชั่วโมงก็ยิ่งดีหรือว่าการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอันนี้ให้เป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนนะบ่มีเวลาการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเนี่ยบ่ถึงขั้นว่าต้องไปเข้าเยี่ยมบ่เข้าสถานที่ต่างๆเฮาออกอยู่เฮือนก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของเฮามื้อนึง15นาที20นาทีก็ดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะบางคนว่าต้องเป็นชั่วโมงบ่ถึงขั้นชั่วโมงก็ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดให้เป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบในร่างกายของเฮาเฮ็ดให้เฮานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทานกับพยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเวนแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

กลับเข้ามาหับฟังรายการลาติเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะอยู่กับบุญน้องเซนเคยสำหรับในยะที่ผ่านมาก็ได้ให้มีรายการได้หับฟังไปเนาะส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงจะสวยเติมเต็มเลยว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านเคยสังเกตบ่ว่าเวลาที่เฮาเมื่อยหรือว่าเฮาเครียดเนาะบางสิ่งที่ช่วยเฮ็ดให้เฮาดีได้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่ราคาแพงหรือเป็นคําเว้าที่สวยงามเป็นคําเว้าที่ดีจากคนคนใดคนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงช่วงเวลาเงียบๆที่เฮาได้อยู่กับตัวเองเนาะหรือบางคนว่าความสุขนี่นะขอเพียงแต่ว่าข่อยได้พักผ่อนน้อยนึงได้รับฟังเสียงเพลงที่ถูกใจหรือว่าเพลงที่มันเข้ากับชีวิตในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขไปในตัวแล้วบางคนว่าบ่ให้วุ่นวายจากคนฮอบโตหรือว่าวางโทรศัพท์มือถือลงตั้งใจฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะท่านผู้ฟังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าหมุนไว้เนาะบางคนนี่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเดินทางต่างๆเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาบางครั้งก็จนลืมถามตัวเองว่ามื้อนี้เฮาเมื่อยหรือบ่ซึ่งการพักบ่แม่นการขี้ค้านหรือว่าการหยุดพักบ่แม่นความล้มเหลวของชีวิตของเฮาเนาะซึ่งตรงกันข้ามการที่เฮาได้พักหรือว่าเติมพลังให้กับตัวเฮาเนี่ยนะเป็นการที่เฮาจะได้มีแรงสู้ต่อในมื้อต่อไปเนาะซึ่งบุญน้องก็ขอเป็นอีกกำลังใจนึงให้กับประธานขอมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมอีก

0: อ้าวแก้วไม่รู้เป็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดเสียโอใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดเสียโอหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตขิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ให้ประธานได้รับฟังเฮาสลับสเปียนข้อมูลสาระดีๆนำมาบอกต่อเนาะและก็เสียงเพลงเสียงลําสลับสเปียนแต่ละระยะให้ประธานได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้บุญน้องอยากฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนหลายนะผู้ฟังซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายจำนวนบ่น้อยก็เคยคิดแบบเดียวกับเฮานะครับผู้ฟังเนาะซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพก็มีหลายวิธีในการหลอกลวงที่ว่าแนบเนียนหลายขึ้นเนาะซึ่งมีทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่างหรือว่าเป็นหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งว่าการส่งข้อความหามีพัสดุตกค้างหรือบางครั้งอาจจะแจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารเฮากำลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการกวดสอบและกายฝ้าอุ่นไว้ท่านผู้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเพิ่นว่าห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์หลายเกินไปเนาะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของบัตรประจำตัวบ่หรือบัตรบัญชีธนาคารต่างๆนะผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเฮานำพวกข้อมูลพวกนี้ลงไปเนาะถึงว่ามันจะหน่อยก็ตามเนาะอาจจะถูกไปนำไปใช้ในทางที่บ่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่เฮานำใช้ออนไลน์ในการใช้เวียกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติและก็ฮู้เท่าทันการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะกดคลิกเข้าไปต้องได้มีสติตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ให้มิรายการได้หับฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถึกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะที่ผ่านมาน้องบุญน้องกระฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ฟังก็ถือว่าพบเห็นได้หลายในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งกับคนใกล้ตัวของเฮานี่แหละถูกอีกโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองถูกมีการโอนเงินออกจากบัญชีแล้วอย่างต่างๆหลายๆกรณีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเฮาได้ดีที่สุดนี่อาจจะบ่แม่นการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือสติของตัวเฮาเองซึ่งเพิ่นว่าสติเจ็ดให้เฮาคิดก่อนเสื่อและสติเจ็ดให้เฮาตรวจสอบก่อนตัดสินใจสติจะช่วยให้เฮาผ่านปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจเนาะกับน้องใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกันเข้ามาเรื่อย

ด้วยสำหรับคำคืนนี้เนาะบวชทานจะรับฟังรายการจากทางวิทยุของรถท่านเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากคำคืนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับคำคืนนี้บุญน้องลาไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพหัสขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนนั่งมีผาสุขสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มตรวจทิศนาพันลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอฟเอ็ม 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเหตุการณ์ต่างๆข่าวทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นในยามเศร้าๆขยังซิให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเคร่งตึงในมันสมองความอิดเมื่อยของร่างกายลงได้ฮะเป็นอะไรท่านผู้ฟังเดือนสิงหาใกล้จะหมดไปเลยดิจะน้อยกว่าเดือนกันยาเข้ามาทันทีเลยปัจจุบันหลายคนหลายครอบครัวผูกแม่พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานของพวกเขานี่ก็ได้ห่างหาก้าเกียมว่าจะสาห่างหาก้าเกียมเครื่องอุปกรณ์การเรียนเครื่องนุ่งของถือและอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกหลานของตนเพื่อก้าวเข้าสู่สุขเรียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยาตามปกติแล้วเมื่อไข่สุกเฮียนใหม่ก็เป็นวันที่1กันยาส่วนนักเฮียนหลายคนก็มีความดีอกดีใจละที่จะได้เข้าสู่ห้องหามห้องเฮียนเพื่อเฮียนเอาความรู้วิชาต่างการต่างๆจากครูอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้จะได้พบปะหมู่ครูเพื่อพร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเฮียนพร้อมกันก้าวหน้าไปนะพบปะหมู่ครูจะไปประพฤติตนไปในทางที่บ่ถูกต้องเด้ออันนี้เฮาเป็นนักเรียนก็ต้องได้เอาใจใส่ศึกษาเรียนให้สมดังความตั้งใจของพ่อของแม่ที่อดสาภาคเพียรพยายามส่งเสริมพวกเฮาให้ได้รับการศึกษานับมือนับสูงขึ้นรายการล้มทั่วทิศรับปรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น14ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569และกงกับวันที่27เดือนสิงหาคริสตศักราช2026นะจากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่ 3-4 มื้อเท่านั้นเดือนสิงหาจะหมดไปแล้วพวกเฮาจงสืบต่อเด้อนักเรียนก็จงสืบต่อในการเข้าโรงเรียนในสุขเรียนใหม่ย่านแยงเอาความรู้วิชาการต่างๆจากครูอาจารย์ส่วนบุคคลทั่วไปพนักงานราชการทหารตำรวจประชาชนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองที่หาผิดชอบจูให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานการนำพาเอาครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นก็คือเป้าหมายสังคมนิยมเฮาก็เชื่อแน่ว่าทุกคนอยู่ในสังคมก็จะเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการผ่านคณะมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นทิศทางแผนการนโยบายพรรครัฐบาลได้กำหนดออกมาถ้าพวกเขาบ่เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแล้วแผนการแล้วนั้นก็จะประสบผลสำเร็จทุกคนทุกของเขตเวียกงานจะต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแล้วคือเก่าท่านผู้ฟังก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากทิศต่างๆทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีลำจำนวนนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ผ่อนคลายบรรยากาศในยามเศร้าคือจังซี่นี้นะเริ่มต้นของรายการกระจายท่านได้มวลซื่นฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงคอยมาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ท่านเพลงฟังเพลงจากทางรายการบ้านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงท่านนางสุนทรไสยจักรเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามและก็มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่2เมืองของแขวงคำมอนคือวันที่22สิงหานี่แหละท่านปริญญาเอกนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยท่านไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมอนพร้อมด้วยบรรดาคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12การนำเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงเยี่ยมยามและก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเถิงเมืองเสบังไฟและตะแสงตานเถิงเมืองหนองบกแขวงกำมวลในโอกาสนี้นี่ท่านสุรินทร์พรมไสเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกเพิ่นก็ได้รายงานสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมทั่วเมืองซึ่งเมืองหนองบกนี่มี36บ้าน 6,709 ครอบครัวพลเมือง 36,117 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาฮอดปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้จำนวน21เส้นรวมความยาวนี่40,000กว่าเมตรหรือว่า40กว่ากิโลเมตรขัวถึกน้ำท่วม5แห้งแต่ฝังน้ำคลองน้ำเสเสาะเจือน3จุดคลองสุรประทานนี่หลายจุดถึกน้ำท่วมจำนวน117เซนเป็นคลองดินยาว66กิโลเมตรคลองดินจีก็66กิโลเมตรกว่าฝ่ายน้ำนี่2จุดและประตูน้ำ5แห้งโรงเรียนถึกน้ำท่วม11แห่งวัดสิเวทแห่งระบบสาธารณสุขวิทยจำนวนพันกว่าขัวเฮือนและน้ำบาดาล 1,700 ขัวบอบอสามารถนำใส่ได้ตัวเลขนี้แม่นเพิ่นได้เก็บกรรมมาตั้งแต่วันที่9จนมาถึงวันที่20เดือนสิงหานี่ล่ะเฉพาะตะแสงตานเทิงนี่มี11บ้าน 1,736 ครอบครัว900กับ2ครอบครัวถึกน้ำท่วมเนื้อที่นาถึกท่วมนี่ 3,300 กว่าเฮกตาร์และพลเมือง 3,700 กว่าคนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและในโอกาสนี้ท่านนางสุนทรไสยจักรได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำนวนหนึ่งมอบให้เมืองเสบังไฟและตาแสงตันเทิงเมืองหนองบกพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ตึมอีกอันนี้ก็เป็นเว้าถึงรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวความสุขทุกข์ของประชาชนอยู่ทั้งเมืองหนองบกแขวงคำมวนที่ประสบกับภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้มอบเครื่องช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อกระตุ้นสุขโยจิตใจให้ประชาชนมีความบุกเบิกในการดำรงชีวิตต่อไปเอาข่าวต่อไปมันว่าถึงเพิ่นได้ไข่กองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาปรึกษาหรือ13หัวข้อที่สำคัญหลายจุดในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026ได้ไข่ขึ้นในวันที่24และ25 2026นี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและก็มีบรรดาท่านของนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพร้อมทั้งผู้ต่างนาจากภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมแบบซึ่งหน้าประธานห้องประธานผู้ต่างนาคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาแขวงเขาห่วมพันระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อหับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนสิงหาและติดตามทิศทางแผนการเรียกงานชุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมหันเพิ่นก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือป
ประกอบคำเห็นและก็พิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานชุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งเป็นต้นแมนการปฏิบัติเวียกงานชุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการเกี่ยมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026 2. แม้นว่าถึงห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาสบับปรับปรุง 3. ห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปรับปรุง 4. ห้างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐสบับปรับปรุง 5. ห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุง 6. ห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสบับปรับปรุง 7. ห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสบับปรับปรุง 8. ห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสบับปรับปรุง 9. ห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลี 10. ห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ 11. ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สบับปรับปรุง 12. ห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสบับปรับปรุง 13. ห้างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรสบับปรับปรุงและในโอกาสนี้นี่ประธานกองประชุมเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและผู้เข้าร่วมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคั่วประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดและก็มีจุดซุ้มเฮ็ดในผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลเป็นอย่างดีนี่เพิ่นได้ดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนสิงหาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการในเดือนกันยาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นได้ปรึกษาหรือถึง13หัวข้อที่สำคัญซึ่งในนั้นมีหัวข้อหนึ่งมีหัวข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นที่น่าสนใจคือหัวข้อที่9เว้าถึงห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีอันนี้นี่ทั้งสองแขวงทั้งแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยดังนั้นการที่พรรครัฐบาลจะสุ่มนโยบายพิเศษเข้าในการปรับปรุงแปลงพัฒนานี่เป็นการดีที่สุดเพื่อยกระดับพื้นฐานของการปฏิวัติทั้งสองแขวงนี้ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอย่างบ่จุดจังและเวียกงานอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะก็เชื่อแน่ว่าเวียกงานต่างๆที่เพิ่นได้ปรึกษาหารือครั้งนี้ก็จะเฮ็ดให้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นทานสันติภาพพงวิหารเป็นได้ลงเคลื่อนไหวสุกโยและติดตามสภาพภัยพิบัติอยู่ทั้งแขวงบริคำไสคือวันที่22สิงหาคมนี่แหละทานสันติภาพพงวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยบรรดากรมเกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสุกโยและเก็บกำข้อมูลความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทั้งแขวงบริคำไสซึ่งตามการรายงานของคณะปกครองแขวงบริคำไสให้ฮู้ว่านับแต่วันที่5เดือนกรกฎาคมหาวันที่21เดือนสิงหาคม2026นี้ตัวแขวงบริคำไสได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุไมซักพายุบาวีและลมมรสุมที่เฮ็ดให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมดินเจือนระดับน้ำอยู่ตามลำน้ำสายหลักได้เพิ่มขึ้นเกินจุดเตือนภัยก็ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำการผลิตสภาพบริการสาธารณสุขและพื้นฐานโครงรางใน7เมืองคือเมืองปากสันบริคันธาพบาทปากกระดิ่งคำเกิดเวียงทองและไซจำพร
โดยเฉพาะแมนเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A เขตภูผามานและภูไห้ถูกดินเจือนทับหน้าทางต้นไม้ใหญ่หักล้มทับและห้องระบายน้ำถูกกัดเซาะจนบ่สามารถสัญจรไปมาได้และในโอกาสนี้นี่ท่านสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยของรัฐบาลต่อสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะประสานงานลงมาเพื่อสุกยุและแก้ไขสุขเสริญให้ทันทีพร้อมนั้นท่านได้กล่าวย่องยอสมสวยกันน้ำของแขวงที่ได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการกำลังอำนาจการปกครองและประชาชนเข้าในการรับมือแก้ไขภัยพิบัติร่วมกันเป็นอย่างดีพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสันติภาพพรหมวิหารเพิ่นยังได้เน้นและให้ทิศ4นำเพียงงานชุดสุ่มเป็นต้นแมนให้การนำแขวงและแขนงการเกี่ยวข้องสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวต่อถึงเมืองและประชาชนเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่มีความเสี่ยงตามระดับตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมความพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปอยู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อหับประกันความปลอดภัยในทุกด่านนี่เอาท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคือท่านสันติภาพพรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้ลงไปสุกยู่สี่นำการปรับปรุงปรับแปลงผลกระทบที่ได้รับจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงบริกรรมไซซึ่งในโอกาสนี้นี่เพิ่นก็ได้เน้นให้การนำของแขวงและแขนงการที่เกี่ยวข้องจงสืบต่อฟื้นฟูและติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งข่าวถึงบรรดาเมืองและประชาชนพร้อมทั้งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่ความเสี่ยงตามลำน้ำและเขตสายภูกาเกี่ยมความพร้อมด้านพาหนะกำลังเจ้าหน้าที่แผนการยกย้ายประชาชนทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปสู่เขตปลอดภัยพร้อมทั้งสนองสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเพื่อหับประกันความปลอดภัยในทุกด้านให้ประชาชนนะก็ต้องได้เอาใจใส่บ่ว่าแต่แขวงบริกรรมไซแหละแขวงอื่นๆก็ต้องได้เอาใจใส่เช่นเดียวกันในการเกี่ยมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นฝนตกน้ำท่วมดินเจือนทับถมทางและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่โดยเฉพาะแม่นอิงใส่กำลังของสาวนุ่มตะลมบอนกำลังป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละคันก็ต้องได้มีการกะเกี่ยมความพร้อมทางด้านพาหนะเครื่องมือหับใส่และวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาให้ทันการวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการตึมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศอัปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังจากนี้30นาทีหลังนี้จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวตื่มอีกซึ่งข่าวนี้แม้ว่าถึงเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงปคสได้กวดค้น3จุดที่สงสัยก็มีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายได้หลายกว่า100คนวันที่22สิงหาคมนี้ละเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นสถานที่เป้าหมายสงสัยว่าก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเล่นการพนันออนไลน์อยู่3จุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสังเจียงคือโฮงแฮมซานเจียงไคหยวนอาพาร์ตเมนต์ไคซาและโฮงแฮมไฮเยอร์สากลอยู่บ้านสีฐานเมืองสีโคตบองนครหลวงวิงจันทร์เสริมพันการกวดคนนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมดนี่เป็นมีห้อยกับ3คนห้อยกับ3คนท่านผู้ฟังบ่แม่นน้อยห้อยกับ3คนเป็นหญิง12คนรวมมี4สัญชาติคือสัญชาติอินโดนีเซียหั่น63คนเป็นหญิง8คนสัญชาติเวียดนาม32คนหญิง4คนจีน7คนไต้หวัน1คนพร้อมทั้งยึดวัตถุเครื่องของที่พัวพันถึงการกระทำผิดรวมมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่135หน่วยโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7หน่วยโทรศัพท์มือถือ199หน่วยเหล่าเทือน36แก๊ส36แก๊สนี้รวมมี216แก้วและยาสูบเทือน50แก๊สคดีดังกล่าวก็แม่นเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดียวกันเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจมายังพลเมืองประชาชนและพลเมืองดีที่ได้สนองข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จนนำไปสู่การบุกมั่งขบวนการดังกล่าวได้สำเร็จพร้อมนี้ก็เรียกร้องมายังประชาชนจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมและให้หยุดเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบถ้าพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือโทรผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้นำกำลังเข้ากวดค้น3จุดที่สงสัยว่ามีการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่เขตตลาดสังเจียงพร้อมทั้งกักตัวเป้าหมายผู้กระทำผิดได้ห้อยกว่าคนว่าเรื่องสแกมเมอร์นี่ก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากให้กับสังคมให้ประชาชนลาวบรรเทาในการดำรงชีวิตพวกเขาถูกจับกลุ่มปราบปรามหลายปานใดก็ยังบ่มืดก็ยังมีการลี้ซ่อนพ้นตัวอยู่ซึ่งส่วนหลายแล้วก็แม่นเป็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในลาวของพวกเขาสร้างความบ่สงบอยู่ในบ้านเมืองของพวกเขาตัวโยหลอกเลืองประชาชนลาวบรรเภารวมทั้งคนจากประเทศของตนเองเพื่อให้ตกเป็นเหยื่อด้วยรูปการต่างๆนานาดังนั้นพวกเขาจงมีสติระวังตัวเด้อช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพิ่นสงสัยว่าบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยด่วนหรือจะโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงนะสงสัยว่ามีมูลความสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวพฤติกรรมบ่ดีก็ให้รายงานเพิ่นบ่แม่นจะโทรไปรบกวนเพิ่นได้โทรไปรบกวนล่าๆนี่บ่เฮ็ดเนาะสงสัยอีหลีว่าบ่หันบ่นี่อาจสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวแท้ๆจึงโทรไปหาเพิ่นเพื่อให้เพิ่นได้ลงมาสกัดกั้นปราบปราม
ตั้งแต่หัวทีบ่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมลาวพวกเขาต่อไปสำหรับข่าวต่อไปแม้นว่าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่ที่แขวงเสียงขวางมูลค่าหลายกว่า 40,000 ดอลลาร์วันที่24สิงหาคมนี้อยู่สถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างระบบน้ำลินอยู่บ้านนาปันแขวงเสียงขวางภายใต้โครงการช่วยเหลือคันหักฐานหรือGGP โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัยซึ่งได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่าประมาณ 40,000 กว่าดอลลาร์ในโครงการก่อสร้างระบบน้ำลินบ้านนาปันแขวงเสียงขวางซึ่งดำเนินไปภายใต้โครงการช่วยเหลือคันหักฐานหรือ GGP โอกาสนี้นี่ท่านโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวได้ต่างหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวมอบและกล่าวหับกับแม่นท่านผู้วงอุ่นคำแสนเลขาพรรคแขวงเสียงขวางพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำท่านโคอิซึมิสึโตมุได้กล่าวว่าอยู่ในประเทศลาวนี่อัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและปลอดภัยแม้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีและปัจจุบันก็กำลังบรรลุได้ถึง 90% แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางพื้นที่ในเขตห่างไกลซอกเล็กยังมีความต้องการการปรับปรุงเช่นว่าบ้านนาปันแห่งนี้ก็หวังยังยิ่งว่าการก่อสร้างโครงการจะสำเร็จอย่างจบงามโดยไว้ด้วยการหัวแม้งหัวใจจากประชาชนเขตดังกล่าวและนำไปสู้การปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของชุมชนเติมอีกและโครงการช่วยเหลือการหักฐาน GGP นี้แมนการสนองทุนที่จำเป็นให้แก่โครงการขนาดน้อยที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายแน่ใจการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งในนั้นรวมมีประเทศลาวอยู่น้ำถึงอีกฮะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือการก่อสร้างน้ำลินสะอาดการก่อสร้างน้ำลินสะอาดอยู่ที่บ้านนับปันแขวงเสียงขวางมูลค่า40,000กว่าดอลลาร์ก็หวังว่ามูลค่า40,000กว่าดอลลาร์นี้ก็คงจะนับเพชรให้การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บ้านนับปันโดยเฉพาะแม้นการนำใส่น้ำที่สะอาดจะนับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการดำรงชีวิตก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการสร้างในการปกปักรักษา

ตามใบยั่งยืนผลวิจัยฉบับเลขที่925สวพวันที่21เดือนสิงหาคม2016ที่ได้กวดตัวอย่างจำนวน2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเผ็ดอยู่บ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาแม่นพยาธิติดต่อที่ให้แห้งพยาธิหนึ่งของหมูที่สามารถติดต่อใส่หมูทุกชนิดทั้งชนิดทั้งหมูบ้านและหมูป่าทุกอายุและทุกเพศวัยมีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมบ่ทันมียาป้องกันบ่มียาปิ่นผัวโดยกงมีอัตราการตายของหมูที่ติดเชื้อพยาธินี้สูงถึง100%พยาธิดังกล่าวนี่สามารถทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หลายเดือนสัตว์ที่ติดเชื้อจะเจ็บป่วยและตายกระทันหันหรือสำเหื่อเฮ็ดให้มีความเสียหายต่อผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทหมูซึ่งในระยะเดือนมิถุนาได้เกิดการระบาดเกิดพยาธิดังกล่าวนี้อยู่บ้านโพนสวรรค์แต่พอตกมาฮอดเดือนกรกฎได้เกิดมีการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาอยู่ทั้งบ้านน้ำตวนบ้านปากทังบ้านนารวมบ้านแก้วและบ้านนาทังซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหมูมีหมูติดเชื้อจำนวน580ตัวแต่ในนี้ติดเชื้อแล้วตายก่อนหั่น423ตัวได้ฆ่าทำลาย175ตัวในนั้นมีหมูแม่พันธุ์34ตัวพ่อพันธุ์5ตัวมีทั้งหมด5บ้านคือบ้านนาทัง125ตัวปากทั้ง44ตัวนารวม4ตัวและบ้านแก้ว70ตัวฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาบ่ให้มีการแพร่ระบาดออกสู่เป็นวงกว้างประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสิงห์บุรีได้ออกแจ้งการคือให้โจ้การฆ่าหมูฆ่าคัวหมูและขายและบริโภคสิ้นหมูส่วนห้านอาหารห้านสิ้นดาดห้านสิ้นจุ่มห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสั่วข่าวอยู่ภายในเมืองสิงห์บุรีเริ่มแต่วันที่23สิงหาคม2016นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีแจ้งการผ่อนผัน 2. ให้ห้องการกติกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องการอุตสาหกรรมและการข้าเมืองสมทบกับคณะสภกิจขันเมืองหีบห้อนเป็นเจ้าการในการติดตามกวดการสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกส่งผ่านหมูและผลิตภัณฑ์หมูพร้อมทั้งติดตามกวดการการจำหน่ายสิ้นหมูผลิตภัณฑ์หมูอยู่บรรดาตลาดห้านค้าและห้านบริการต่างๆอยู่ภายในเมืองอยู่ในระยะที่มีการโจ้สัวข่าว 3. บรรดาห้านอาหารห้านแซ่แข็งห้านสิ้นดาดห้านปิ้งที่มีสิ้นหมูแม้นให้ยุติการนำเอาสิ้นหรือว่าสิ้นส่วนของหมูมาจำหน่ายหรือมาบริการลูกค้าในระยะที่มีการโจ้สัวข่าวพร้อมนี้แต่ละห้านที่มีสิ้นส่วนหมูแม้นให้เก็บเอาตัวอย่างส่งไปวิจัยส่วนค่าสินค่าสินเผืองต่างๆนั้นแม้นเจ้าของห้านเป็นผู้รับผิดชอบ 4. มอบให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงโฆษณาเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังบ่ให้พยาธิอะฮิวาหมูแอฟริการะบาดไปสู่เขตอื่น 5. มอบให้ห้องการโฆษณาอุปโภคของเมืองเป็นเจ้าการในการโฆษณาเผยแพร่แจ้งการฉบับนี้ทางโทรภาพวิทยุและสื่ออื่นๆพร้อมทั้งแนะนำให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 6. มอบให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าการกวดกาปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดถ้าพบเห็นมีการฝ่าฝืนแจ้งการฉบับนี้แม้นให้ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติก็แม้นกวดพบครั้งที่1กล่าวเตือนศึกษาผมปรับไหมกักเอาหมูหรือสิ้นส่วนหมูไว้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขครั้งที่2นอกจากปฏิบัติตามข้อที่1แล้วนั้นแม้นให้ปรับใหม่เพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีให้แห้งแม้

จะได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดอันที่7ก็เป็นมาตรการปฏิบัติมาตรการอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และการสัตวแพทย์ฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่08/สพส.ลงวันที่11เดือนพฤศจิกายน2016ระเบียบการอย่างเข้มงวด8ให้เจ้าของหมูแต่ละฟาร์มแต่ละครอบครัวเอาใจใส่ติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบเห็นว่าหมูมีอาการผิดปกติก็แม่นให้ฮีบฮ้อนรายงานในบ้านหรือพนักงานของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองนี่ฮะอันนี้ก็แม่นทั้งแขวงเสียงบุรีนี่เพิ่นได้กวดพบการระบาดหมูพบการระบาดเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเพิ่นก็ได้สั่งให้หยุดซื้อหยุดขายหมูและห้ามบริโภคสิ้นหมูเป็นการสั่วข่าวเนาะระยะนี้ได้ท่านผู้ฟังคือวันที่21สิงหาคมนี่แหละเพิ่นได้ออกแจ้งการโจการขาหมูขายสิ้นหมูการจำหน่ายสิ้นส่วนหมูการบริโภคหมูเป็นการสั่วข่าวอยู่ภายในเมืองเสียงบุรีเนาะเองตามใบยั่งยืนผลกวด2ตัวอย่างจากหมูของเท่าท้องเพชรบ้านน้ำตวนเห็นว่าพบเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาทั้ง2ตัวอย่างดังนั้นเพิ่นจึงได้ออกแจ้งการเตือนถึงประชาชนโดยเฉพาะแม่นประชาชนอยู่ภายในเมืองเสียงบุรีต้องหยุดการค้าการขายคัวขายสิ้นหมูหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ้นส่วนหมูในระยะที่มีการโจ้นี่จนกลัวจะมีมาตรการผ่อนผันส่วนบรรดาห้านปิ้งห้านดาดห้านจืนห้านอย่างต่างๆที่ประกอบหมูประกอบเป็นอาหารนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการเด้อบ่แม่นว่าจะไปฝ่าฝืนได้เพิ่นประกาศก็เพราะเพิ่นเฮาห้านปิ้งห้านสิ้นดาดห้านอย่างก็ยังเอามาบริการประชาชนอยู่ก็เป็นการบ่ปฏิบัติตามแจ้งการของเพิ่นได้หากว่าจับได้หลายท่านนี่ก็จะมีการปรับใหม่ใส่โทษปรับใหม่ตามความเหมาะสมในการกระทำผิดที่ก่อขึ้นตามระเบียบการนั่นแหละเนาะปรับใหม่ตามระเบียบการที่เพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในแจ้งการฉบับนี้ฮะทั้งหมดนี้ก็เชื่อในว่าประชาชนเฮาก็คงจะเป็นเจ้าการในการติดตามเฝ้าระวังนะหยุดก่อนหยุดบริโภคสิ้นหมูหรือว่าสิ้นส่วนของหมูสากลในระยะนี้ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนกลัวจะมีแจ้งการผ่อนผันเบื้องขึ้นห้านอาหารห้านสิ้นดาดสิ้นจุมห้านปิ้งห้านแซ่แข็งประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดสั่วข่าวหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอยู่ภายในเมืองเสียงบุรีแขวงเสียงบุรีมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเกวิไลวงดำเนินรายการและไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปีพบบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านพบพ่อกับมิตรรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเสาร์แบบนี้ท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำประจำถามขังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายครูหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะลุกจากบนอยู่บนนอนบางคนนี่ก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับห่างกายบ่ว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการขี่รถถีบเนาะในการรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปและสำหรับมิตรรายการทานใดที่กะเกียมแผนการเดินทางเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้และอันนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงเว้าเรื่องการเบิ่งแย้งดูแลสุขภาพตนเองก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษท่านผู้ฟังถ้าว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดีการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะคล่องแคล่วขึ้นเพราะว่าหลายคนก็ปรารถนาน้ำกันเนาะมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าห่างกายบ่มีความแข็งแรงฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแย้งสุขภาพให้ดีก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนไปเข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระวางน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดผ่านจับบอกผิด

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารานาหูมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะก็ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่สวงบ่เซาร้องหันเปลี่ยนบึงในการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังเพราะว่าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ได้ค้นคิดเอาตำราพื้นเมืองลาวเนาะที่มาปรุงมาแต่งกับสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาสินค้าทุกอย่างนี่แม่นปลอดสารเคมีเด้อและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทชากาแฟท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ชาดีที่มีคุณภาพชาที่นำเอาสมุนไพรมาผลิตนี่ท่านผู้ฟังในการรักษาสุขภาพเนาะการกินการอยู่การเบิ่งแยงตนเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสี่สำคัญและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักน้ำดื่มเฮทาดน้ำดื่มธรรมชาติเดเซเล่ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ออกกำลังกายเป็นประจำห่างกายบ่แข็งแฮงอิดเมื่อยจังซี่อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากน้ำดื่มเฮทาดธรรมชาติเนาะเดเซเล่สำหรับท่านใดที่มีงานพบปะสังสรรค์มีงานกองประชุมมีงานบุญท่านผู้ฟังอยากได้น้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายแบบนี้มาเบิ่งสินค้าได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นเป็นผู้ผลิตเองท่านผู้ฟังคนลาวเฮาเองนี่แหละเนาะผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาซึ่งน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่นี่ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ได้จากธรรมชาติสร้างขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งเป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์เนาะเพิ่มเฮทาดที่จำเป็นให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมเนาะแมกนีเซียมและเฮทาดอื่นๆที่เฮ็ดให้ร่างกายนี้ได้รับเฮทาดที่เพียงพอในแต่ละมื้อจะแตกต่างเพราะว่าน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่มีเฮทาดนี้ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆซึ่งท่านจะได้รับก็คือจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีและสำหรับท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยก็จะช่วยลดพรได้เนาะหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมึนซาตีนมือหรือว่าปวดต้นโตจังซี่ท่านผู้ฟังน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่เป็นน้ำดื่มที่นำเอาบ่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะน้ำเอาน้ำเฮทาดที่ว่าได้จากธรรมชาตินี่แหละท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าขาดเฮทาดในร่างกายอิดเมื่อยบ่เป็นบางครั้งจังซี่ท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะดื่มน้ำดื่มเดเซเล่ช่วยท่านได้ซึ่งน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่นี้เป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาเฮทาดทางภายในและต่างประเทศได้ผ่านการย้อมภาพการกวดกาเฮทาดท่านผู้ฟังและได้รับผลตอบรับที่ดีเนาะหลายคนนี่ได้ดื่มน้ำดื่มเดเซเล่น้ำดื่มเฮทาดธรรมชาตินี่เป็นประจำท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายมีความแข็งแรงและสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านใดที่ว่าต้องการน้ำดื่มเฮทาดเดเซเล่นี่ก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อหรือว่าจะมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนI'm not afraid to die.

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

นี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเด้อสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะกินยาหลวงบ่ซึงบ่เซาลองหันเปลี่ยนเปิดใจในการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาเป็นปวดพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายอย่างและมีประเภทซากาเฟมีน้ำดื่มแฮทาเดเซเลเป็นน้ำดื่มธรรมชาติทัพฟังสินค้าทุกอย่างแมนปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยสิมของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ทรงบ่เซาบางครั้งคราวนี่อาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังมาเบิ่งสินค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวสมุนไพรนี้ก็มีหลายชนิดให้ท่านได้เลือกถ้าว่าท่านใดที่ว่าสนใจก็มาเบิ่งตัวจริงได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์และนอกจากนี้ถ้าว่าท่านใดที่ต้องการกาแฟดีที่ให้คุณภาพตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะก็คือกาแฟบำรุงสายตาสำหรับท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นประจำเนาะโดยเฉพาะบางคนนี่ก็ได้ใส่แว่นตาตลอดเลยท่านผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้ตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งหรือว่าผู้ใดที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการต่างๆเนาะนั่งอยู่หน้าจอด้นใส่แสงตาเบิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกปวดดวงตาเนาะบางเทื่อนี่ก็เฮ็ดให้มีน้ำตาไหลออกมาน้ำแต่ว่าการเลือกเอากาแฟที่เฮาสามารถตอบโจทย์กับดวงตานั่นก็คือกาแฟบำรุงสายตาท่านผู้ฟังเพราะว่าสาเหตุที่เฮาตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งย้อนว่าดวงตาหรือว่าประสาทตาเฮานี่นะขาดวิตามินท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่ได้

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมมาฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือพบกันเจ็ดมือ6:30 ถึง 7:00 นมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับฟังการกระจายทั้งภาพได้ผ่านเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอและกระจายคลื่นทั้งเสียง2ระบบ AMคลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสกลุ่มกับวันที่27สิงหา2026เป็นมื้อขึ้น14ค่ำเดือน9ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569เนาะลาวนี่มีทั้งเดือนสากลและก็เดือนลาวเด้อโดยเฉพาะชาวพุทธศาสนิกชนลาววันพระวันศีลก็มีการไหว้พระรับศีลใต้ธูปเทียนบูชาเนาะอันนี้ก็เป็นฮีดเป็นคองที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาก็ใกล้เข้ามาละบุญฮอเข้าประดับดินบุญเดือน9ฮอเข้าประดับดินก็เป็นหนึ่งในฮีด12ของลาวเด้ที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาอยู่ทั้งหลวงพ่อบางเพิ่นก็แม่นเพิ่นจะมีการสวงเหือและสวงเหือบุญเดือน9เป็นปางบุญใหญ่ของชาวหลวงพ่อบางอีกบุญปางนึงเด้นอกจากบุญเดือน5แล้วก็ได้เนาะบุญขดน้ำบุญสงการก็แม่นบุญเดือน9บุญฮอเข้าประดับดินก็มีเหือหลายบ้านหลายเมืองหลายเขตหลายแขวงเป็นความแข่งขันเด้เพิ่นๆก็รักษาได้ฮีดของประเพณีเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามก็ขอให้สืบทอดรักษาและเอกลักษณ์วัฒนธรรมมุนเสื้อดีงามของบรรดาเผ่าของชาติลาวของพวกเขามื้อนี้ก็มีข่าวหลายข่าวจะนำเสนอให้เพื่อนมิตรได้รับฟังแต่ว่ารายงานนี้ก็ขอแสดงความขอบใจนำทุกภาคส่วนในสังคมนี่แหละที่ได้ระดมวัตถุปัจจัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางภาคใต้อยู่ทางบรรดาแขวงภาคกลางบรรดาเมืองของแขวงภาคกลางและภาคใต้เนาะฉะนั้นก็ขอให้สืบต่อเบิ่งแยงหรือว่าฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัยถือแขวงใดก็ขอให้หลายภาคส่วนลงไปช่วยเหลือเนาะหลายภาคส่วนทุกภาคส่วนในสังคมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่ายามฝนมานี่ก็เคียงคู่กับฤดูฝนมาก็แม่นภัยน้ําท่วมนี่แหละเนาะมักเกิดขึ้นอยู่ท้องถิ่นเขตแขวงฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่ในการเมียนมัดสิ่งของแหละใบบอนที่ปลอดภัยรวมทั้งตนเองนํามาแหละเนาะแล้วก็มันติดตามข่าวสภาพอากาศพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําเพราะว่าเพิ่นมีแจ้งเตือนเป็นประจําในแต่ละมื้อเด้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาอยู่ทั้งภาคข่าวทั่วไปก็ได้นำมาเปิดออกเนาะเสียงวิชาการของกรมอุตุนิยมในการแจ้งเตือนข่าวพยากรณ์อากาศทั้ง3ภาคเลยเนาะภาค7โมงภาค12โมงและภาค19โมงเนาะส่วนข่าววันนี้ไปเริ่มต้นด้วยข่าวของท่านไซสนะโหดภูธรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงขมวนพร้อมด้วยการนำของแขวงจะได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่เมืองนาไก่ก็มีท่านนางบัวกาแก้ววันนี้กรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองพร้อมด้วยการนำของเมืองและคณะของประชาการทหารเมืองให้การต้อนรับและในโอกาสนี้คณะของประชาการทหารเมืองนาไก่ได้รายงานถึงสภาพการจัดตั้งกำลังพลและผลงานการปฏิบัติหน้าที่ในระยะผ่านมาซึ่งกองประชาการทหารเมืองนาไก่ประกอบมี5แผนกการและ1กองห้อยขึ้นกับมี28แผนกการ4หมวดและ11หมู่ส่วนด้านเรื่องงานชายแดนเมืองนาไก่ก็มีลักหมายชายแดนจำนวน38ลักมีเขตรับผิดชอบยาว92กิโลเมตรโดยมีกองห้อยชายแดน311เป็นกำลังรับผิดชอบสภาพชายแดนระดับชาติโดยเฉพาะแม่นชายแดนระหว่างลาวเวียดนามประชาชน2ฝ่ายกับมีการเป็นมหาสู้กันตามปกติพร้อมกันนั้นกองบัญชาการทหารเมืองนาไก่ก็ได้รายงานถึงผลงานพ้นเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ระยะผ่านมารวมทั้งเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเตรียมพร้อมสูงหบในการรักษาความสงบตามแล้วชายแดนและพิเศษก็ไม่ได้เอาใจใส่สกัดกั้นกลุ่มคนบ่ดีพร้อมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้และการเก็บเครื่องปลาของดงและการลงเครื่องแบบครั้งนี้ทานไซสนะโคตรปูทรได้รับฟังรายงานจากคณะกองประชาการทหารเมืองแล้วก็ได้หาทิศที่นำที่สำคัญในการสืบต่อพัฒนาเวียกงานในต่อหน้าและเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอุมมกำลังพลอย่างเป็นปกติพร้อมนี้เพิ่นก็ให้สุ่มใส่เต้าโฮมความสามัคคีภายในกำลัง
สร้างความเป็นปึกแผ่นแดนนาของกลุ่มกองบ่ให้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในกองเขตกำลังในฐานะที่เป็นกำลังของประชาชนทหารต้องยืนอยู่เคียงข้างประชาชนใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังความทุกข์สุขและความแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนและอีกด้านนึงท่านไซสนะโคตรภูธรก็เน้นนักให้กองประชาการทหารเมืองนากายนี้เอาใจใส่เบื้องแยงพัฒนาชีวิตการอยู่ของกำลังพลและครอบครัวให้ดีเอาใจใส่เรื่องงานสร้างภารกิจการกับทีนี่แหละในการเพิ่มตนเองกลุ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเนาะและนอกในโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญในการติดตามฟังสภาพตัวจริงท่านไซสนะโคตรภูธรพร้อมด้วยคณะก็ได้นำเอาเครื่องบริโภคอุปโภคอุปกรณ์กีฬาและก็เงินจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยรถเซอาจำนวนหนึ่งคันไปมอบให้กองพันสกัดฐานเมืองนากายเพื่อนำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะให้ได้รับผลสำเร็จอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของประธานคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ขันแขวงคำมวลเนาะคือท่านไซสนะโคตรภูธรส่วนอีกข่าวหนึ่งแมนเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันมันอยู่ที่สำนักงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านคำเพชรสุ่มวรจิตคณะประจำพักของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้รับการมอบหมายจากท่านนางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางพักหัวหน้าอัยการประชาชนสูงสุดก็ได้ต้อนรับพบปะกับท่านตากุโรยามาซิตะหัวหน้าเชี่ยวชาญโครงการเจก้าประจำลาวเพื่อปรึกษาหารือทิศทางและแผนการลงมือด้านพิสาการในตอนนั้นและในโอกาสนี้ท่านคำเพชรสมบูรณ์จิตได้แสดงความขอบใจและมิติราคาสูงต่อรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งองค์การเจก้าและองค์การเจโร่เอล2เนาะและบรรดาเซลซันญี่ปุ่นที่ประกอบส่วนสนับสนุนการพัฒนาแขนงการยุติธรรมรวมทั้งเรื่องงานอัยการของเราในระยะผ่านมาและท่านเน้นนัดถึงการร่วมมือในต่อหน้าควรสุ่มใส่เรื่องงานที่มีจุดสุ่มมีผลผลิตจะแจ้งและก็สามารถนำใส่ได้ตัวจริงโดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานทางด้านกฎหมายยกสูงขีดความสามารถด้านวิชาการและสร้างกลไกพร้อมด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่จะแจ้งและเป็นเอกภาพกันและการปรึกษาหารือครั้งนี้2ฝ่ายสุ่มใส่ปั่นขยายกฎหมายได้องค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงปี2024ในกองเขตที่ตามกฎกาการดำเนินคดีแพ่งให้เข้าสู่ภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมในนั้นฝ่ายองค์การอัยการประชาชนสูงสุดจะได้แจ้งให้เซียวซานญี่ปุ่นรับรู้ว่าปัจจุบันกระพร้อมเป็นการค้นคั่วสร้างเอกสารสำคัญ3ฉบับคือบทค้นคั่ววิทยาศาสตร์หัวข้อการติดตามกฎการการดำเนินคดีแพ่งขององค์การอัยการประชาชนห่างคำแนะนำของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติมาตรา54 55และ56ของกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงปี2024และห่างคำแนะนำห่วมฉบับเลขที่002ระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเพื่อเปลี่ยนแทนคำแนะนำห่วมฉบับเลขที่001ทับออปสสปสสลงวันที่12มกราคม2017และการค้นคว้าและสร้างเอกสารทั้ง3ฉบับก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องและเป็นกระภาพเกี่ยวกับบทบาทขอบเขตเงื่อนไขวิธีการติดตามกฎกาขององค์การอัยการประชาชนในการปกป้อง4กลุ่มผลประโยชน์4กลุ่มประโยชน์ก็ประกอบมีผลประโยชน์ของรัฐผลประโยชน์รวมหมู่ผลประโยชน์ของสังคมสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กและบุคคลอื่นที่บ่มีความสามารถในการประพฤติและพร้อมกันนั้นผลการค้นคั่วจะนำใช้เป็นพื้นฐานทางด้านทฤษฎีกฎหมายสำหรับเสนอการตีความหมายกฎหมายสร้างและปรับปรุงกฎหมายและวิธีเฮ็ดเวียกให้จ่าแจ้งแน่ใจครับประกันการนำใช้กฎหมายให้ถูกต้องเป็นเอกภาพมีจุดสุ่มบ่ให้การเบือนคดีซักซ่าและเพื่อให้เอกสารทั้งหมดมีพื้นฐานนักแน่นสอดคล้องกับกฎหมายและสามารถนำใช้ได้ตัวจริงการค้นคั่วแม้จะสมทบระหว่างทฤษฎีกฎหมายและพฤติกรรมตัวจริงรวมทั้งบทเรียนของต่างประเทศและการระดมความคิดเห็นจากคันศูนย์กลางและท้องถิ่นรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องเซียวซานภายในต่างประเทศเติมอีกและในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาลือแนวทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นต้นก็แม้การจัดกองประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการการเชิญเซียวซานญี่ปุ่นมาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับบทบาทขององค์การอัยการในคดีแพ่งการขอคำเพียงจากศาสตราจารย์ฮิโรชิมัตสุโอะเกี่ยวกับหลักการตีความหมายของกฎหมายพร้อมทั้งการสนับสนุนจัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือวิชาการเซ็นคู่มือการโต้เถียงคดีแพ่งและคดีอาญาคู่มือการเขียนคำแถลงคดีแพ่งคดีอาญาการติดตามการวินิจฉัยตัดสินของศาลและคู่มือเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้น
การพบปะครั้งนี้ก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันดีและสนิทจริงใจและก็สร้างสรรค์โดยเฮนดีสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหันเนื้อในที่ได้ปรึกษาหรือให้เป็นแผนเวียกเป็นกิจกรรมละเอียดที่เป็นรูปธรรมประกอบส่วนยกสูงคุณภาพงานอัยการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายและก็ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนประกอบส่วนสร้างองค์การอัยการประชาชนรับมือหนักเติบใหญ่เข้มแข็งและได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเนาะอันการดำเนินการร่วมมือการระวางองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกับองค์การใจกล้าของประเทศญี่ปุ่นโดยการต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามของประธานหรือว่าหัวหน้าเซียวซานโครงการใจกล้าประจำลาวท่านตารุโกะยามาซิตะเนาะของท่านคำเพชรสมวรจิตคณะประจำพรรคของหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันที่25สิงหานี้อยู่ที่สำนักงานคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคก็ได้จัดปาฐกถาเผยแผ่เสื่อมสมุนเสื้อวันสั่งตั้งแนวเราสั่งศาสตร์ครบรอบ76ปีโดยการปาฐกถาของท่านลาวประสงค์ณวงไสกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานห้องเลขาคณะบริหารพรรคของประธานศูนย์กลางแนวเราสั่งศาสตร์ก็มีท่านวรไสเล็งสวัสดิ์กรรมการสมองศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะบริหารพรรคของหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและท่านเราจะประสงค์ในวงสายนี่เพิ่นก็ยกเห็นถึงการกำเนิดการเติมในขยายตัวของแนวเล้าสร้างศาสตร์ซึ่งแม่นองค์การสืบทอดมูลเสื้อสังงามของแนวเล้าอิสระในแนวเล้าหักศาสตร์ในเมื่อก่อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่หนึ่งของแนวเล้าอิสระได้ไขขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ก็ได้ครับพ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของศาสตร์สร้างตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านครับพ้องโครงการการเมือง12ข้อสื่อของประเทศเพลงศาสตร์กาไมศาสตร์สร้างตั้งหนังสือพิมพ์อิสระและปฏิบัติหน้าที่นำพาผู้กระดมขบวนการต่อสู้ต้านพวกรามเกินอย่างดุเดือดและสามารถย่าได้ชนะในปี1954โดยการบังคับให้จักรพรรดิรามเกินแบบเก่านี้ยอมเซ็นสัญญาเซอร์เนลหลังจากนั้นปี1956กองประชุมใหญ่แนวราวอิสระครั้งที่2ก็ได้ไขขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อแนวราวอิสระมาเป็นแนวราวหักศาสตร์เพื่อสืบต่อเป็นขั้นตอนต้องรวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าร่วมสัมพันธ์กับบรรดากำลังการเมืองที่มีท่าอย่างหักศาสตร์ได้ขยายสายสัมพันธ์กับกองทัพในประชาชน3ชาติอิรุจินไอ้น้องต่อสู้ต้านจักรพรรดิรามเกินแบบใหม่และภารกิจอื่นๆซึ่งได้รับชัยชนะนับแต่น้อยหาใหญ่เป็นก้าวมาจนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติในวันที่2ธันวาคม1975และปี1979กองประชุมใหญ่แนวรักหักศาสตร์ครั้งที่4ก็ได้ไขขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อจากแนวรักหักศาสตร์มาเป็นแนวรักสังศาสตร์เพื่อสืบต่อเต้ารวมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าทุกชนคนทุกศาสนาทุกเพศไว้นับทางคนเสื้อสลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศภายใต้ห่มทุงสีแดงของผักปฏิสนปฏิบัติลาวแล้วพร้อมเดียวกันนั้นแนวร่างสั่งสร้างยังได้ยึดมั่นพันธภาพกับกรรมกรสาวคติกรนักยันหูปัญญาชนและสั้นคนที่ก้าวหน้าเด็ดเดียวเหนียวแน่นศึกษาวงประชาชนด้วยการมูลไส้รักการอันถูกต้องของผักเฮ็ดให้ขบวนการปฏิบัตินับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบุญยั่งนอกนี้แนวร่างสั่งสร้างยังมีมูลเสื้อเป็นที่ปรึกษาแนะนำได้เป็นบอนอิงให้ประชาชนได้พึ่งพาแนวโฮมเหตุบทบาทเป็นขั้วต่อที่ดีระหว่างพรรครัฐกับประชาชนเป็นพื้นฐานการเมืองของอำนาจรัฐประชาธิปไตยประชาชนมหาปัจจุบันได้สำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศ12ครั้งแล้วและการประทับคาถามูลเสื้อครั้งนี้ก็เพื่อเสริมซึมศึกษาโฮมให้พนักงานภายในคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคนี่ครับผู้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์สำคัญของชาติและก็พร้อมกันเสริมขยายมูลเสื้อดีงามของบรรพบุรุษตั้งหน้าผู้คนรอล้อมตนเองมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ได้รับหมอกหมายเนาะส่วนท่านไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้นำพาคณะผู้แทนลาวไปเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดาลัทธิภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้กองประชุมคณะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยได้เต้าโฮมเอา197ประเทศภาคีของส่วนที่สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายรวมทั้งองค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนชาวหนุ่มเมยิงส่วนเผ่าพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และสาธารณสุขเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ10,000กว่าคนหมดเลยในกองประชุมครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อกำหนดทิศทางและเร่งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง
ลดพอและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห้งแล้งรักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการรับมือให้เพียงพอและความสำคัญของส่วนที่สัญญาฉบับนี้เนาะเพิ่นห้องง่ายๆมันขอบ17นั่นแหละเนาะเพิ่นห้องว่าขอบ17มันการยกปัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากยังกระทบโดยกลุ่มต่อการพฤติกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำรายรับและชีวิตการอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานในแก่การพัฒนาสร้างความสุขให้ประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติและการเข้าร่วมของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ก็แม่นเน้นนักให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของดินการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งอยู่ในประเทศและภาคพื้นและในกองประชุมระดับสูงจัดขึ้นวันที่24สิงหาคมนี้ก็ได้มีการแถลงการโดยเน้นนักถึงปัญหาดินที่มีคุณภาพดีแม่นรากฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับประเทศลาวคณะผู้แทนได้ยกปัญหาบริสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินแบบยืนยงการสร้างความคุ้มทานต่อภัยแห้งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และสิวรรณพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารและลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่มีทางออกสู่ทะเลพร้อมทักเฮียคล้องให้มีแรงทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านการเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมทานไซนครอินทวงศ์พร้อมด้วยทานหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครทูตรัฐประจำมงโกเลียก็ได้ถือโอกาสพบปะกับสองฝ่ายเนาะกับหัวหน้าห้องการกระทรวงอาหารเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเป่าของมงโกเลียเพื่อทบทวนการร่วมมือที่มีอยู่และปรึกษาหรือทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าด้านเกษตรกรรมสัตวแพทย์และสุขภาพหนึ่งเดียวการปกป้องและการกักกันพืชการคุ้มครองทงหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินในการแลกเปลี่ยนวิสาหกรรมและในโอกาสเดียวกันทานไซนครอินทวงศ์พร้อมในขณะได้สืบต่อพบปะสองฝ่ายกับกระทรวงเกษตรกรรมและสหกรณ์ของไทยสองฝ่ายก็ได้ทบทวนสายพันธุ์อันใกล้ชิดกันมือที่มีมาอย่างยาวนานในขณะการเกษตรกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะและการพัฒนาที่ดินการคุ้มครองอนุรักษ์ดินการน้ำปัญหาน้ำการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมการปรับตัวเข้ากับแห้งแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและผลงานที่ดีและนอกจากนั้น2ฝ่ายก็ได้เห็นดีเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องส่งมูลค่ากิจกรรมที่ยนยงเพื่อหันการร่วมมือลาวไทยนี้ให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศนั่นเองเป็นการเคลื่อนไหวของห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะที่ไปเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติการต้านการเป็นทะเลทรายหรือว่าคอป17นั่นเองส่วนวันที่25สิงหาคมนี้แขวงบ่อแก้วก็ได้ประกาศ5วันประวัติศาสตร์สำคัญเนาะเป็นต้นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่15สิงหาคมครบ35ปีวันสั่งตั้งศาลประชาชนครบรอบ44ปีแล้วก็บทปราศัยของเลขาธิการใหญ่ในกองประชุมแห่งงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้หนึ่งวันสั่งตั้งแนวร่างสั่งชาติที่13สิงหาคมครบรอบ76ปีและวันยึดอำนาจทั่วประเทศวันที่23สิงหาคมครบรอบ81ปีโดยการเป็นประธานของฐานคำแยงคอนสัญญากิจห้องเลขาคณะกรรมการพรรคแขวงผู้ที่นำเรื่องงานการเมืองแนวคิดเรื่องงานพรรคพนักงานองค์การจะตั้งมาส่วนก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสมฤทธิ์ศรีภาวันอดีตห้องเลขาพรรคแขวงอดีตประธานสภาประชาชนแขวงก็เป็นเกียรติปาฐกถาวรรณธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีเนื่องในสำคัญของการปาฐกถาเพิ่นก็ได้หวนคืนบุญเสื้อวันประวัติศาสตร์พิธีประกาศปาฐกถาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อโฆษณาศึกษาอุ้มหมเผยแพร่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปครับผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายสำคัญของ5วันประวัติศาสตร์ของชาติที่เปรียบเหมือนบาดก้าวขยายตัวของการปฏิวัติและการปฏิบัติภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งชาติถือว่าเป็นกฎหมายแม่เป็นกฎหมายพื้นฐานประเทศชาติจะแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงและความ

บิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคเนาะส่วนศาลประชาชนก็เป็นองค์การตุลาการเฮ็ดหน้าที่พิจารณาคดีตัดสินคดีปกป้องความยุติธรรมและก็สิทธิอันชอบทางปกครองส่วนบรรดาเผ่าเพื่อนำเอามูลเสื้อสำคัญของชาติทั้งหมดและโดยเฉพาะ5วันรวมทั้งวันอื่นๆเนาะเพื่อให้พนักงานรักแรงพนักงานรัฐกรในทั่วแขวงบ่อแก้วครับฮู้เสื่อมซึมนำไปเป็นบทเรียนเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนนั่นเองขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอทุกมื อาทิตย์นึง7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 น 7:00 นมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านติดตามรับชมการกระจายภาพของรายการได้ผ่านทางเพจ Facebook ลาวนาสุนานเรดิโอเนาะแล้วก็เสียงก็แม่นติดตามได้ทั้ง2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนวิทยการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ครับฟังอย่างโดดเด่นกันมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์และก็ส่งคำตำหนิส่งข่าวเข้ามาก็อย่าลืมว่าคำตำหนิส่งข่าวของทุกท่านจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเราในการนำมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปสืบต่อฟังข่าวกันต่อข่าวนี้แม่นคณะกรรมการปกครองแขวงจังหวัดสักได้กำหนดเรื่องงานจุดสุ่มสำหรับเดือนกันยาเดือนกันยาเพราะว่าสี่เก้าของมาเลยเนี่ยมื้อนี้กับวันที่26-27เลยเนาะเดือนกันยาสี่เดือนจริงหาสิเบิดไปละเดือนกันยาหน้านี้โดยมุ่งเน้นใส่การก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติการกุ้มครองการน้ำเข้าและราคาน้ำมันเชื้อไฟการก้าเกี่ยมไขสงเฮียนใหม่พร้อมทั้งก้าเกี่ยมเรื่องงานสำคัญของแขวงในต่อหน้าและทิศทางทั้งหมดได้รับการกำหนดขึ้นในกองประชุมประจำเดือนสิงหา2026ของคณะกรรมการปกครองแขวงที่จัดขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเนาะภายใต้การเป็นประธานของท่านสุขสวัสดิ์วงวิไลประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนะในกองประชุมครั้งนี้ก็ได้สรุปตีราคาผลการชี้นำเรื่องงานรอบด้านในระยะผ่านมาพร้อมทางกวดการขึ้นการบรรลุคาดหมายตามมติพรรคตามมติขององค์การพรรคแขวงสมัยที่9และบรรดาวาระสำคัญของแขวงทั้งนี้ก็เพื่อสอบเห็นปัญหาข้อคงค้างอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันการสำหรับแผนเวียกเดือนกันยาหน้านี้หรือว่า2026กองประชุมได้เน้นใส่หลายเวียกสำคัญในนั้นมีการซุกยู่ก็สร้างซ่อมแปลงเส้นทางยกสูงก้าเกี่ยมความพร้อมการป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมนี่แหละแล้วก็เพิ่มทีวีการคุ้มครองการนำเข้าราคาน้ำมันเชื้อไฟก้าเกี่ยมไข่ทรงเฮียนใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างเงื่อนไขเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดงานมากับกีฬาชาติครั้งที่2ในปี2028ส่วนการท่องเที่ยวก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่แขวงให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นใส่การนำใส่ตาแห้งตาได้เปรียบของแขวงเพื่อสุขนุกการพัฒนาด้านนี้ในต่อเนื่องของประชุมครั้งนี้ก็เป็นความสำคัญในการกวดการขึ้นผลการดำเนินงานเสริมขยายจุดดีแก้ไขจุดอ่อนของโครงข้างและกำหนดเรื่องงานจุดสุ่มสำหรับระยะต่อหน้าเพื่อสุขนุกให้การพัฒนาแขวงจังหวัดสักนี่ดำเนินไปตามคาดหมายและแผนการที่วางไว้เนาะแล้ววันที่25สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรณเขตก็ได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศึกษา 2025-2026 ครั้งที่10สุดที่2อย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบวชสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ร่วมและในโอกาสนี้ท่านบวชสอนบุพภวันได้แสดงความย่องยอชมเชยผลงานทีมมหาวิทยาลัยสวรรณเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเช่นการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมปริญญาศาสตร์ระดับสากลการมอบตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026-2030โดยท่านเน้นหนักถึงการศึกษาชั้นสูงแม่นหนักหัวใจหลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของชาติและภาคพื้นแล้วกองประชุมก็จัดขึ้นด้วยความผิดชอบสูงเพื่อเก็บความพร้อมต้อนรับซกเฮียนใหม่2026-2027และในกองประชุมครั้งนี้เนาะผู้เข้าร่วมก็ได้ปรึกษาลือแล้วก็รับห้องเอาหลายเวียกยุทธศาสตร์สำคัญเช่นว่าการรายงานค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเอื้อนมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงทานการนำปฏิวัติผ่านรายชื่อผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการงวดที่1และที่2ศึกษา2025-2026แล้วก็รับห้องเอาแผนสร้างหลักสูตร 2+2

0: 2เพื่อห้องรับเศรษฐกิจดิจิตอลห้องรับแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศและก็ห้องรับแผนการสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยั่งยืนรับห้องแผนการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละคณะวิชาพร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่3อยู่แขวงสวรรณเขตในปีหน้าและกองประชุมสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตครั้งที่10ชุดที่2นี้ก็ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับมหาวิทยาลัยสวรรณเขตให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลเข้มแข็งด้านวิชาการและพัฒนาด้านต่างๆโดยเฉพาะหลักสูตรเพื่อรับใช้สังคมนั่นเองเนาะนั่นก็แมนการจัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตภายใต้การเป็นประธานของท่านบอร์ดสอดบุพภาวันอดีตนายกรัฐมนตรีประธานบริหารเนาะสภาบริหารมหาวิทยาลัยสวรรณเขตนั่นเองเอาเวลายังเหลือบ่หลายเนาะคราวนี้พวกเราจะไปเบิ่งการช่วยเหลือของภาคเอกชนโดยเฉพาะของงานเบียร์ลาวให้แก่แขวงจับประสักจัดขึ้นในวันที่22สิงหานี้ที่ห้องว่าการแขวงเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงจับประสักมีรายงาน
1: บริษัทเบียร์ลาวได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบมีน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 1,000 แพ็คและน้ำหวานขนาด480มิลลิลิตรจำนวน400แพ็ครวมมูลค่าหลายกว่า82ล้านกีบเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงแกปะซากสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจและความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการรวมเคียงข้างกับภาครัฐและประชาชนในยามประสบภัยเพื่อประกอบส่วนบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านภาวะสถานการณ์ภัยพิบัติและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยไวในโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกอนุไซสุนราชได้แสดงความขอบใจและย่องย่อต่อบริษัทเบียร์ลาวและโรงงานเบียร์ลาวแขวงแกปะซักที่มีน้ำใจมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพร้อมนั้นยังได้ชมเชยบทบาทของโรงงานที่ได้มีส่วนร่วม

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทวงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร